0: าและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการใดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลารูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลารูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลารูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลารูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน7ถึง10ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 ไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบน ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาลิกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดิอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
1: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%ที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%โดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซง หรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันและพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงมือกำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026มันปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับเทือกปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้น จึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
12: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
18: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้

0: 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่ผิดหรอกบ่ผิดหรอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
0: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
4: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หั่นยืนมาให้แม่แน
0: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
4: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
5: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
0: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
4: รักเยอะไหมล่ะลูก
5: บุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะ
0: เออกะนิดนึงอ่ะแม
4: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
4: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
4: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
6: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดี

0: เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองครับจางซูเหลียงเริ่มเดินวนเวียนอีกครั้งรอยย่นที่เขาหน้าปรากฏขึ้นเหมือนคางคกที่กำลังจะลอกคราบไอซีคนแรกที่เองบอกมามันยังไม่ไปไหนและข้าก็เฝ้ามันอยู่เสมอแล้วข้าจะได้ตัวมันทั้งสี่มาใน24ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นอย่างช้าส่วนเจ้าแขกที่มีชื่อว่ามาคิดาลาหันมาชี้หน้าเขาเองรับรองได้แน่เหรอว่าจะขนตัวมันพบเขาก้มศีรษะคำนับให้แก่ขุนทัพแห่งแมนจูเรียอีกครั้งตอบเน้นหนักแน่นให้เป็นภาระผูกพันในระหว่างผมและก็นายดีกว่าในข้อที่ว่าผมขอเวลาเพียงไม่เกิน30วันเพื่อที่จะเอาอินทรีย์ทั้ง5ชิ้นที่ผมขายไปแก่คนต่างๆนั้นน่ะกลับคืนมาให้ได้เพราะมันเป็นความผิดของผมเองที่ขายไปซะด้วยเห็นแก่เงินอย่างเดียวกำหนดได้30วันเนี่ยถ้าผมยังไม่สามารถเอาคืนมาให้แก่นายได้ตามสัญญานายตัดขอผมไปแทนตัวอินทรีย์ขุนพลจางก้าวสวบเข้ามายืนตรงหน้าเขาเองแน่ใจหรือว่าชีพชีวิตผมเป็นประกันครับนายสำหรับการแก้ตัวคราวนี้จอมวงการยิ้มกว้างออกมาอีกครั้งจับต้นแขนเขาบีบโดยแรงข้าเชื่อความสามารถของเองไอ้ลูกชายเอาเถอะข้าให้เวลาเองแก้ตัวและก็พร้อมเสมอที่จะสนับสนุนให้ความสะดวกเองทุกอย่างขอให้บอกมาว่าเองต้องการช่วยเหลืออะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมรายงานให้ข้าทราบทุกระยะแห่งการติดตามของเองสำหรับ4คนที่เองบอกมาครั้งแรกข้าจะจัดการเอาตัวมันมาเองเองตามค้นหามาคิดาลาให้พบก่อนแล้วกันงานชิ้นสำคัญที่สุดอีกชิ้นหนึ่งโดยอาศัยการแนะจากบริดาหันนำลุล่วงไปได้ด้วยดี30วันของการผัดผ่อนที่จะนำอินทรีย์ชิ้นนั้นมาคืนให้แก่จอมบงการคือ30วันที่เล็บครุฑและจางซูเหลียงจะต้องพินาศหรือมิฉะนั้นชีพชูชัยก็จะไม่มีโอกาสได้กลับคืนไปสู่กรมสืบราชการลับอีกแล้วตลอดไปจากนั้นความเร้นลับมหัศจรรย์ของอาณาจักรอินทรีย์ก็ได้สำแดงให้เขาเห็นเพิ่มเติมเป็นลำดับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องตะลึงงงงวยและขบคิดลังเลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาในแบบของนิยายนั้นบัดนี้ได้ปรากฏว่ามีจริงแน่แท้หรือไรความรู้สึกสำนึกของสติที่มั่นเรียกกลับคืนมาสู่ตนเองอยู่เสมอยืนยันแก่เขาว่าเขาไม่ได้ฝันไปจางซูเหลียงบอกให้เขาพักผ่อนได้ตามสบายภายในสำนักนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อจะออกไปสู่โลกภายนอกเมื่อไรจงแจ้งให้ทราบและกลับออกไปโดยทิศทางเดิมที่เขาได้เข้ามาแล้วจอมวงการก็ผละจากเขาเดินแทรกกายเข้าไปในผนังอันเป็นคอนกรีตอย่างลึกลับที่สุดดูราวกับจะบันดาลด้วยเวทมนต์ปาฏิหาริย์แสงสว่างภายในห้องดับวูบลงจนมืดสนิทเขารู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกลแวดล้อมอยู่รอบกายเขาครั้นเมื่อไฟสว่างนวลอีกครั้งเขาก็ไม่ได้พบตนเองยืนอยู่ในลักษณะห้องเดิมหากแต่เป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งมีการจัดแต่งไว้สำหรับการพักผ่อนเรียบร้อยเครื่องดื่มและอาหารอย่างดีตลอดจนคนใช้ซึ่งเป็นหญิงสาวผิวละเอียดเหมือนหยกยิ้มเยื้อนรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วถ้าเขาเกิดก่อนหน้านี้อีกสักร้อยปีอาจจะต้องร้องออกมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจฤทธิ์เดชเวทมนต์ของพ่อบดหมอผีแต่สำหรับเขาผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็เพียงแต่แน่ใจว่ารังของจางซูเหลียงอาศัยอำนาจของไฟฟ้าบันดาลสิ่งอันมหัศจรรย์ขึ้นด้วยระบบกลไกอัตโนมัติที่ประดิษฐ์ด้วยมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศเพียงแต่สวิตช์กุญแจที่จะถูกลั่นนิดเดียวเท่านั้นอาจจะแปลสภาพนรกและให้กลายมาเป็นสวรรค์อาจจะแปลความมืดน่าสยดสยองพรั่นเพรึงที่สุดให้กลายมาเป็นอภิรมย์ที่สุดและในสิ่งที่เขายังไม่อาจจะเดาต่อไปได้นั้นอีกเล่ามันแอบซ่อนเอาอะไรไว้บ้างฮักเหลี่ยมเคยบอกกับเขาไว้ก่อนว่าสวรรค์ชั้นดุสิตหรือดาวดึงมีจริงและนรกชั้นโลกันอเวจีหรืออบายภูมิอันเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็มีจริงทั้งหมดนั้นมันไปรวมอยู่ที่อาณาจักรกลางของจางซูเหลียงนั่นเองมนุษย์ประหลาดตนนั้นอาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งสวงสวรรค์ ผู้แวดล้อมไปด้วยความอภิรมหันษาหรืออาจจะกลายมาเป็นยมบาลในแดนนรกได้ทั้งสองสถานแล้วแต่ผู้ที่เข้าไปเผชิญจะเฮงหรือซวยตามสภาพเป็นอันว่าขณะนี้เขาเฮงเพราะได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7ของจางซูเหลียงแต่ถ้าถึงยามซวยขึ้นมาบ้างล่ะอะไรจะเกิดขึ้นชีพชูชัยนอนเอกเนกอยู่บนเตียงซึ่งประดิษฐ์ไว้ในแบบของราชสำนักของพระนางสูสีก็ไม่ปานปล่อยให้สาวสวรรค์เหล่านั้นพัดวีนวดเฟ้นปรนิบัติสะสมกับที่จางซูเหลียงได้บันดาลมาเพื่อเขาแต่ในสมองของเขาถ่วงหนักเหมือนภูเขาหิมาลัยขึ้นมาวางอยู่ทั้งโลกอาตมาชีวิตเดียวต่อให้มีเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานก็เห็นจะผ่านแดนจางซูเหลียงไม่รอดเขาเริ่มพึงอยู่ในส่วนลึกของลมหายใจซึ่งระบายเข้าออกสมองเครียดแทบจะระเบิดประตูชัยทุกบานปิดสนิทเหลือเป็นแสงริบหรี่อยู่เพียงจุดเดียวคือปรีดาหันนำความหวังของเขาฝากไว้ที่จอมจารสตรีแห่งมาลัยเท่านั้นจนกระทั่งป่านนี้เหตุไรหล่อนจึงยังไม่จุดแสงสว่างเพื่อ นำทางก้าวต่อไปให้แก่เขาหล่อนอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาเริ่มคิดคำนึงไปถึงเรื่องราวความลึกลับมหัศจรรย์ต่างๆเกี่ยวกับอำนาจดวงจิตของมนุษย์และเล่เหลี่ยมหรืออิทธิฤทธิ์ของบรรดาอาชญากรทั่วโลกที่ได้ปรากฏมาแล้วทั้งในสารคดีจริงจากแฟ้มสอบสวนและจากการคิดฝันของบรรดานักประพันธ์ที่ได้แต่งไว้เป็นเรื่องราวโดยอาศัยวางมูลฐานมาจากสิ่งอันสามารถจะเป็นไปได้ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าทั้งของจริงและของโกหกพกลมพร้อมกันก็นำมาประมวลเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาได้เผชิญอยู่ค้นหาเข้าเงื่อนแก่นสารตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยว่ามันคืออะไรแน่ละเรื่องที่นักประพันธ์แต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องโกหกเป็นนวนิยายมันเป็นสิ่งแน่นอนอยู่บ้างอยู่ที่การพิจารณาไตร่ตรองของปัญหาแห่งผู้อ่านซึ่งจะได้โน้มน้าวเข้าไปสู่จุดได้หรือไม่เท่านั้นอะไรก็ตามถ้าเป็นบทประพันธ์แล้วล้วนแต่เป็นเรื่องที่กุขึ้นจัดสรรตกแต่งให้มันดูจริงจังและพอจะอนุโลมเหนียวน้าวอารมณ์ของนักอ่านให้หวั่นไหวตามไปได้ตามยุคและสมัยเหตุผลของการโกหกอันแนบเนียนพอที่จะซึมซาบเข้าไปในวิญญาณของนักอ่านหมู่มากอยู่แล้วนักประพันธ์สร้างนวนิยายเพื่อบำเรออารมณ์เพื่อให้ความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในบทประพันธ์เองซึ่งในปัญญาของสามัญชนยังไม่ถึงครั้นแล้วก็ปรากฏมาเสมอว่าสิ่งที่นักประพันธ์ได้วาดไว้และมองเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนั้นเป็นผลแห่งความจริงขึ้นมาภายหลังนักต่อนักออติลุสเคยถูกประณามมาก่อนแล้วในการวาดภาพเรือดำน้ำอันเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิพิสดารของเขาลงในเรื่องนิยายที่เขาแต่งครั้นแล้วบัดนี้ฝูงชนที่เคยหยามหยันเขาไม่มีชีวิตเหลืออยู่เพียงพอที่จะพบเห็นนอติรุสซึ่งสามารถเกรียงไกรได้เทียบกับที่เขาได้วาดไว้ไม่ผิดเพี้ยนเป็นจริงขึ้นมานอกจากผลงานของเขาเท่านั้นที่จะเหลือยืนยันเป็นข้อพิสูจน์และโลกจึงเพิ่งจะสำนึกถึงคุณค่าแห่งความใฝ่ฝันคาดคะเนอันก้าวเกินสมัยของเขานักอ่านที่สำคัญตนเองว่าฉลาดมักจะตั้งแง่กับนักประพันธ์ว่าเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวสำหรับเรื่องนี้นักประพันธ์ทุกคนยอมรับอย่างน่าชื่นเพราะนักประพันธ์สร้างนวนิยายมิได้บันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวสารคดีหรือตำรามันอยู่ที่นักอ่านเองต่างหากที่จะเกิดศรัทธาในเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวนั้นไปได้สักเท่าไหร่และติดตามไปในดินแดนฝ่ายฝันของนักประพันธ์โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเอื้อมระอาเพียงไหนสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเหตุผลสิ่งแวดล้อมท่วงทํานองและลีลาของเนื้อเรื่องที่นักประพันธ์ได้วาดไว้เพื่อนักอ่านได้พิจารณาเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือนักประพันธ์เสนอให้ในด้านความสำราญรมส่วนความรู้สาระแก่นสารนั้นตามติดมาทีหลังแล้วแต่สภาพของนักประพันธ์แต่ละบุคคลและนักอ่านเองก็มีหน้าที่จะต้องเลือกความอภิรมย์ด้วยตนเองอยู่แล้วเมื่อเป็นดังนั้นเหมาะสมและถูกต้องแล้วหรือที่จะกล่าวออกมาว่านักประพันธ์โกหกและ หรือว่านักอ่านสามารถจะแจกแจงออกมาได้ว่านักประพันธ์คนนั้นโกหกนักประพันธ์คนนั้นเขียนเรื่องจริงแซ็กโรเมอร์ SG Wellhackard เคยถูกชีพชูชัยหัวเราะท้องคัดท้องแข็งมาก่อนแล้วว่านักประพันธ์ของโลกเหล่านี้ตอแหลเป็นไฟปั้นน้ำเป็นตัวทว่าเขาก็ติดตามเรื่องราวประพันธ์เหล่านั้นไปได้อย่างไรสนุกสนานคลึกครื้นและมีอารมณ์โน้มน้าวตามเมื่อตาเพ่งไปยังอักษรแยกไว้ถูกต้องว่าขณะนั้นเขากำลังเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการของนักประพันธ์ซึ่งไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นหากแต่คนทั้งโลกได้ยกย่องมาก่อนแล้วครั้นมาบัดนี้สิ่งที่เขาได้เคยหัวเราะมาแล้วจึงสำนึกได้ว่าเป็นความบัดซบรู้เท่าไม่ถึงการและในยามนั้นสำคัญตนเองว่านวนิยายโกหกพกลมแต่ว่าวางรากฐานอยู่บนเหตุผลควรจะรับฟังได้นั้นได้ปรากฏผลเป็นจริงดังเช่นที่ได้เผชิญกับสายตาของเขาแล้วด็อกเตอร์ฟูแมนจูของโรเมอร์ก้าวเด่นออกมาปรากฏชัดกับจินตนาการของเขาหลังจากปิดหนังสือลึกลับโลดโผนเล่มนั้นลงแต่แล้วบัดนี้เขามีความรู้สึกเหมือนฝันร้ายเมื่อจางซูเหลียงปรากฏกายยืนเด่นให้เขาเห็นด้วยดวงตาทั้งสองข้างไม่ใช่ขณะหลับไม่ใช่ขณะคิดแต่เป็นความจริงมีอะไรบ้างภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่จะเป็นไปไม่ได้เว้นไว้เสียแต่มันยังไม่ถึงคราวที่จะเป็นไปความนึกคิดของคนเรามาถึงคำนิยามบทนี้เมื่อโลกได้ล่วงเลยรุดหน้ามาสู่กึ่งพระพุทธการยามเมื่อวิทยาศาสตร์ครองโลกและมีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติอย่างราบคาบโดยไม่ต้องอาศัยการฝืนหรือบังคับเลยประสาทของเขาตื่นโชนไม่มีแววง่วงแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าขณะนี้นาฬิกาชี้บอกเวลา 3:30 จะอย่างไรก็ตามเขาทำเป็นง่วงแสดงกิริยาขับไล่สาวสวรรค์ของขุนพลจางเหล่านั้นออกไปจนกระทั่งเขานอนเข้าผวังอยู่เพียงคนเดียวเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะรับกับสถานการณ์เขายังเดาไม่ถูกซึ่งขุนพลจางอาจจะดำเนินมายังเขาชั่ววูบหนึ่งเขารู้สึกตัวว่าจะเผลอไผลไปยามนั้นครับใครครับคลาว่าจะมองเห็นขุนทัพแห่งแมนจูเรียส่วนใบหน้ามาลอยนวลอยู่เบื้องหน้าเขาจับจ้องในดวงตาที่เต็มไปด้วยอำนาจเพ่งนิ่งมาทุกหนทุกแห่งมืดมิดเห็นอยู่แต่เฉพาะดวงตาเหมือนงูพิษคู่นั้นความรู้สึกตอนนั้นเหมือนถูกผีอำหรือฝันร้ายหนักอึ้งเหมือนมีอะไรมาทับไว้ทั้งแขนหรือขากระดิกกระเดี้ยหรือออกเสียงออกมาไม่ไหวเขารู้สึกตัวดีว่าขุนพลจางทดลองอำนาจกระแสจิตมายังเขาเขาพยายามดิ้นพยายามทดลองออกเสียงโวยวายแต่ไร้ผลทั้งหลับตาและลืมตามองเห็นชัดอยู่แต่ใบหน้าของจางซูเหลียงและเสียงแผ่วกระซิบพึมพำลอยมาอย่างลึกลับราวกับพูดผีพยายามจะครองดวงจิตของเขาชีพชูชัยผ่อนลมหายใจยาวแรงสวดมนต์ภาวนาและหน่วงจิตรำลึกอำนาจพระพุทธคุณซึ่งเป็นสรณะยึดมั่นได้เพียงอย่างเดียวของเขาขณะนี้มันเป็นอำนาจจิตที่สามารถจะแก้กันได้ตกเหมือนกันจะนานสักเท่าใดเขาบอกไม่ถูกเมื่อเขาดิ้นตูมตามขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเปล่งเสียงร้องออกมาร่างของเขาก็ตกจากเตียงลงมาหมอบอยู่กับพื้นและเสียงร้องดังก้องไปทั่วไม่มีวี่แววว่าจางซูเหลียงจะแผ่วพานอยู่ใกล้เคียงเขาเลยและภาพที่เห็นอยู่เมื่อครู่ก็บอกไม่ถูกว่ามันมาโดยวิธีทางใดเขาลุกขึ้นเดินไปที่อ่างล้างหน้าดื่มบรันดีและเปิดกระป๋องบุหรี่คราเวนเอชนิดค็อกทิปซึ่งวางอยู่ในถาดออกบัดดลหัวใจของเขาก็เต้นแรงปรีดาหันนำหล่อนอยู่ในนั้นไม่ใช่ตัวของหล่อนหากแต่เป็นสัญญาลับเช่นเคยเขาหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดด้วยกิริยาเป็นปกติซึ่งระงับได้อย่างทันกับเหตุการณ์บรรจงเขี่ยกระดาษวงกลมซึ่งกั้นบุหรี่รองไว้ชั้นบนนั้นขึ้นมาแล้วกระโดดกลับขึ้นไปบนเตียงหันหน้าเข้าหาม่านสีทึบๆซึ่งกั้นอยู่ข้างนึงเหมือนจะนอนตะแคงโดยลักษณะการเช่นนี้สมมติว่าถ้าจะมีสายตาคู่ใดลอบจับมองสังเกตการที่เกิดขึ้นในห้องทุกขณะสายตาคู่นั้นก็จะไม่เหลือมาพบพิรุธข้อนี้สวัสดิกะบอกชัดว่าคือหล่อนอีกด้านหนึ่งมีใจความว่างานของคุณไม่บกพร่องเลยพบชั้น18 นาฬิกาพรุ่งนี้ที่เดิมจะรออยู่ที่นั่น ที่เดิมของหล่อนย่อมหมายถึงอาคารฝั่งตรงข้ามกับห้องอาหารมิลินซึ่งเขาได้พบกับหล่อนครั้งสุดท้ายเขาเผากระดาษกลมแผ่นนั้นเป็นจูนไปในนาทีเดียวกันกับที่ทบทวนข้อความสั้นๆได้ขึ้นใจประมาณตีสี่สาวใช้รูปร่างสะครานคนหนึ่งลับๆล่อๆอยู่ริมประตูห้องพอเหลือไปเห็นก็ก้าวเข้ามาหักเหลี่ยมให้ดิฉันมาดูคุณว่าคุณหลับหรือเปล่าถ้าไม่หลับเขาจะเข้ามาพบหล่อนรายงานเขากระโดดขึ้นมานั่งอีกครั้งให้เขาเข้ามาเถอะเพียงครู่เดียวหักเหลี่ยมในเครื่องแต่งกายดำสนิทก็ปรากฏร่างอ้วนใหญ่ยิ้มร่าเข้ามาตบแขนเขาดึกดื่นจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วคุณยังไม่นอนอีกหรือชีพฉันนอนหลับไปแล้วแต่เพิ่งจะตื่นเดี๋ยวนี้เองพอดีคนมาบอกว่าหักเหลี่ยมต้องการพบฉันไม่มีธุระอะไรหรอกเจ้านายบัญชาเรียกฉันเมื่อตีสองนี่พอเสร็จธุระฉันก็อยากจะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณหากว่าคุณยังไม่นอนหรือว่านอนไม่หลับเหมาะเลยทีเดียวหักเหลี่ยมที่รักฉันกำลังต้องการเพื่อนคุยหักเหลี่ยมสนทนากับเขาอยู่ครู่ใหญ่และเขาก็ได้อธิบายให้ทวารด้านตะวันตกของจางซูเหลียงได้ทราบความจริงว่าขุนพลจางเรียกเขาเข้ามาพบด้วยเรื่องอะไรฮักเหลี่ยมยิ้มแสดงว่ารู้ความในอยู่ก่อนแล้ว
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ําบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ํากาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ําตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาท ส่วนสูตรล้างหน้านะครับกลองสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกใน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นฮอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดียวนี่ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเบาไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: เบาไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุการน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุน

0: ได้พบกับลูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแต้มเบ้ปากแบ้แบ้ป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าผมในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อผมขี่เพียภายหน้าหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นอาวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันกรับโคสุกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวการกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะหมอบตอบขาจับหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่น้ำน้องนำอีพออีแม่พอใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงลำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตแรงใจกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444ครับ0902927444หนุ่มบอยส่งแรงใจดีๆของท่านกันเข้ามาได้เลยอีเมลมาประเดิมก่อนมูอีเมลว่าสั่งสินค้าน้ำเหลวอีเมลขอฟังเพลงนี้ด้วยหนุ่มบอยอยากฟังแม่ไม้ป้ายแดงแต่ขอเป็นเวอร์ชั่นของคุณแม่นกน้อยอุไรพรวสันต์พอกันไหมครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายๆท่านพร้อมวันนี้วันสำคัญของสถานีจริงๆว่าจะนะครับเฮ็ดกิจกรรมนั่นนี่นู่นแต่ว่าบ่คือหรอกครับเพราะว่าหยังว่าติมื้อนี้สิยากกับวันเกิดลูกไส้ครับครบรอบ1ขวบน้องมาวินนะฮะมื้อนี้ก็สิยากแน่จักหน่อยว่าซั่นเถอะไปบ่บ่อยก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังทุกคลื่นครับแล้วก็ทักทายคลื่นน้องใหม่ 96.50 อำเภอเมืองศรีสะเกษด้วย 100.50 แก้งสนามนาง 98.75 นครนายก 101.50 อรัญญประเทศ 96.75 หนองไผ่เพชรบูรณ์ 99.75 อำเภอผู้เวียง103.75 อำเภอน้ำยืนครับ 95.00 สีเมืองใหม่อุบล 90.75 ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบล 104.25 อำนาจเจริญ 99.50 ธาตุพนม 87.50 อำเภอเมืองสารคาม 101.00 อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู 107.50 สว่างแดนดินครับ 98.00 ภูพานและก็ 98.25 อำเภอเมืองสกลนคร 100.75 อำเภอกระนวนขอนแก่น 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่น 104.25 สีธาตุอุดรและ 106.75 อำเภอเมืองอุดรธานีแม่ข่ายมาวินเรดิโอขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานี20สถานีครับในเครือบ้านสมุนไพรก่อนค่ำที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับ

0: แม่ไม้ป้ายแดงหนึ่งงานเพลงเพราะๆส่งตรงถึงกันกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้ครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเบาแวะกับอีพ่ออีแม่อยู่มองนี
1: ่สิได้เลื่อนขั้นตามแนง
0: 0902927444ครับ
1: นี่คือตำแหน่งของเรา
0: 0902927444
1: สิมาน
0: ี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับ
1: ว่าท่านอยากเบาก
0: ับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์ใจยังเสียสูง
0: โทรหากันได้เลยครับ090
1: หักจอง
0: 2927444ครับ
1: ถึงบ่ได้กอดเหมือนกอง
0: 0902927444ผู้ใดฟังรายการสดๆอยู่ตรงนี้กับนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมากพี่น้องทั้งสีเกตครับ96.50 สีสะเกดใครฟังอยู่บ้างขอเสียงหน่อย 100.75 แก้งสนามนางฟังใดในเขตพื้นที่ใกล้เคียงครับแว่งหน่อยแว่งใหญ่สีดาอำเภอพ่นนะครับอำเภอบัวใหญ
1: ่
0: อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอแกงข้ออำเภอพรสวรรค
1: ์
0: อำเภอบันเลื่อมบางส่วนหรือว่าพื้นที่ใดที่รับฟังใดครับโทรหากันแน่รวมไปถึงนครนายกครับพี่น้องทางนครนายกใครรับฟังลูกชายอยู่บ้างตอนนี้ลิงก์สัญญาณหรือยังนครนายกดีต้องลุ้นนะครับนาลังเถื่อเพิ่นก็ลืมข้าว0902927444ครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: เมื่อแปลกโทรมาที่ถ้าจะจีบแก้ม
0: 0902927444ครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับหนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับคุณยายพังคี
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมีดังเน
0: า
2: ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
2: สกลนครดังอยู่เสาตุ้มค่ะค่ะ
0: ครับ
2: ฟังอยู่ค่ะฟังอยู่แล้วก็พอฟังเพลงเด้อ
0: จ้าเอาเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับ
2: ลืมใจไว้ที่อีสานค่ะ
0: ลืมใจไว้อีสานนะจ๊ะ
2: ลืมใจไว้อีสานมอบทุกเพลงทุกสายทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
0: จ้าจ้าขอบคุณครับ0902927444ครับ
1: ไม่ยาวยะ
0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้า
1: แม่ไม
0: ้สอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเอาไปกันต่อสักก่อนสนะอีแม่เดี๋ยวผมเช็คคืนก่อนทั้งสีสะเกดนะครับตอนนี้โปรแกรมรีโมทดับไม่รู้ว่าติดหรือยังนะถ้าใครฟังอยู่สีสะเกดโทรบอกหน่อยนะครับถ้าไม่ติดจะได้แจ้งนะครับทีมงานเพิ่นให้ผู้ดูแลเพิ่นเบิ่งแย่งให้นะครับเนาะ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวด

0: ไข่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ถูกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานแล้วอีหลายอีนางผู้ห่วมเฮียงเคียงข้างนี่สิอดทนได้บ่ขอถามเจ้าเรื่องฮักเฮาเปิดเผยความในอยากถามหัวใจว่าไอ้จนเจ้าทนได้บ่ไอ้จนน้องทนได
1: ้ถ้าพี่ยังจน
0: แต่ว่าคันไอ้ติดยาแล้วโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวน้องบ่ทนเพิ่นว่า
1: ถามคนเด้อเอ๊ะถ้าทนได้ครับบ่
0: เบิ่งข่าวเบิ่งข่าวสมื้อสุเวนนี่แฮงคักแน่เนาะอีพ่ออีแม่เนาะขอบคุณครับพ่อคันชัยวงละครจากห้วยยางครับกาแฟ1กล่อง350บาทอีพ่อสิร้องเบิ่งขอฟังเพลงนี้มาพ่อทุนพ่อทนไพฑูรย์พิมพ์จากลาดกระเชอหวยย่างสกลนครเอามีแต่ไทยสกลบ่ฟังรายการมื้อนี้ครับเอากาแฟ2กล่อง600บาทอีพ่อขอฟังเพลงน้ำเด้อหนุ่มบอยว่าซั่นเอาฟังเพลงเสือพรศักดิ์จริงๆชื่อเพลงเสือสำนึกบาปอ่ะเดี๋ยวลูกไส้เปิดสู่ฟังได้อีพ่อเด้อพี่ไว้บ่น้อ
2: จ้า
3: ครับแม่
2: กาแฟ8กล่องจ้าก
3: าแฟ8กล่องแม่เอาอะไรแถมจ้า
2: ตา2
3: สายตา2
2: จ้า
3: ครับเป็น
2: กาแฟเอาผ้าห่มจ้า
3: เป็น 3,300 บาทเอาผ้าห่มกับอะไรจ้าแม่ได้อีกอันนึง
2: ผ้าเช็ดตัวก็ได
3: ้ครับผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวเน
2: า
3: ะ
2: จ้า
3: ได้ครับแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมครับแม่ตุ๋ย
2: กายภูมิอุ้มรัก
3: กายภูมิอุ้มรักเพลงเดิมรักเดียวใจเดียว
2: จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณมาก
2: มีคนมาขอซื้อกาแฟน่ะ
3: อืมครับแม่
2: เขาเห็นดันเบาหวานลดเถอะนะ
3: อ๋อของอีแม่กินแล้วอีแม่ก็เห็นผลกับเจ้าของยืนบอก
2: จ้า
3: จ้าแม่เอาเดี๋ยวลูกไส้เบิ่งแย่งให
2: ้จ้า
3: จ้าแม่ขอบคุณมากนะครับแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะ
2: จ
3: ้าจ้าครับบ่อยชนท่านใช้บันสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จ้างยาแม่
3: ครับผมเอาอันใดครับ
4: อันเดียวครับอันกระใช้เส้น
3: กระใช้เส้นเอาใช้กระปุกค่ะแม
4: ่สองกระปุกกับบาท
3: สองกระปุก900บาทครับ
4: ยานวดสอง
3: เอานวดสองน้ำเอานวดสูตรใดแน่แม่
4: เย็นกับร้อน
3: เอาเย็นกับร้อนบ่ครับผม
4: ก็ดูอยากกิน
3: กระไซเซน2นวด2เป็นร้อนกับเย็นเป็น 1,200 บาทที่แม่ยังแถม
4: เอาเสีย
3: แถมเสียนะแม่เน
4: า
3: ะครับครับขอบคุณครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะของแม่ทองเนาะแม่ทองพอใช่คุ้มดอนใช่นี่เนาะ
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดี
5: ครับแม่บวร
6: ทำกาแฟในลูกสี่กล่อง
3: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทนะแม่เนาะ
6: จ้าเอาผัดถุงเนื้อแข็งแม
3: ่แม่อยากได้ยังแถม
6: ผัดถุงจ้า
3: ผัดถุงนะแม่เนาะ
6: จ้า
3: จ้าได้ครับได้ครับลูกก็ต้องให้
6: ยานวดแม่เลยรับมาว่าเลยเด้อยานวดนั่น
3: ได้ครับแม่ได้ครับขอบคุณอีแม่ด้วยจ้า
6: ดีจ้าดีจ้า
3: สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับแม่บังออนครับ
7: ย่าบอย
3: ครับแม
7: ่แม่ถามนี่
3: จ้า
7: อันที่เจ้าว่าสบู่มันมาหรือมาแล้วบอกเลยสบู่เจ้านะ
3: ยังมาไม่ถึงครับแม่ครับสบู่รอกล่องครับ
7: เอาจ้ะตอนเราเอาน้ำมันเคี่ยวนะคะแม่รอมังโนฮะ
3: ครับคู่หนึ่งบ่แม
7: ่เอามาใส่กันกับตัวสีขาวนะลูก
3: เขียวหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
7: อืมนั่นแหละลูกเอ๋บัลลังก์แม่จังสั้นกับคุณดอกเอ้าแม่เอาน้ำมันเคียวมาลงบนก้อนนะ
3: ครับผมได้ครับ
7: ชั้นนี้เลยลูกเด้อ
3: ครับ
7: แม่จังสั้นกับคุณ
3: จ
7: ้
3: า
7: จ้าจ้า
3: จ
7: ้
3: า
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
9: เสือพรศักดิ์เสือพรศักดิ์วางอาวุธซะดีๆเดี๋ยวนี้ตำรวจได้ล้อมไปทุกด้านแล้วพ่อและแม่ก็มารอหาอภัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้แล้ววางอาวุธซะ
10: พ พรศักดิ์ลูกเอ้ยอีตนพ่อกับแม่แน่มอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพิ่นซะเฒ่าเอ้ยซอยเว้าลูกให้ค่อยแน่
11: เออพรเอ้ยพ่อแม่น่ะบ่เคยสอนให้เจ้าซั่วตัวลูกมอบตัวซะโทษหนักมันสิได้เป็นเบาลูกเอ้ย

ก่อนประตูห้องมองหาทางวางสิผ่านพอดสักเป็นคนผ่านเหนืออีสานออกแต่ไปหาปนอยู่ทั่วแดนเสือในคุ้งเขตแขวนได้ยินซื้อเสือพ้นสักหัวใจหักใจวายบ่แม่นขายนอกความหมู่พ้นสักเป็นคนกูสิหากินนำคนงูแต่เสือใบเสือผู้ก็ยังยกนิ้วให้เหนือใต้กะซากันโจรสามัญที่เลื่อนโจรกะเลี้ยงทั้งเมืองเหนือเสือพ้นสักไปใส่ว่าแม่นตายบ่ไก่ไก่พ้นสัก

0: หรือบัดนี้พ่อนซักไปหาฝนคนเอาเงินเกินมันง่ายถึงกับไทยงวดละลานบ่เคยอย่างซ้ำคดีข้าตาก่อนกะอยู่นี่ไปฉีดทีแล้วมึงตายตำรวจวางสายรับประกาศจับมาหลายมือหนังสือพิมพ์กะลงไว้ทั่วเมืองไทยพาดหัวข่าวพอผู้บังเกิดเก่ากะพ่อยเศร้าเพราะว่าผมแม่กะพ่อสิลุมฟังเสียงจมหาพรสักได้ละน้องหรือวัดนี้แม่กับพ่อสิลมฟังเสียงตุ้มหาพ้นสักก็ข้าวกับน้ำสัก
1: วินาทีนอสิ้นต่อย
0: เสือพ้นสักน้ำคอยตำรวจคอยล้อมจนทั่วตัวประกันพ่อแม่คอยผู้คอยเอิญแม่นแม่ผมใจพ้นสักตอนปันผักถือตุ้มเสียงแม่จมให้มาอาสาลูกแม่เอ้ย
1: ขึ้นมาตะลุกเอ้ยหมอบตรงในเป็นสนุ
0: หรือบัดนี้ขั้นบ่มาแม่คงตายตำรวจยายเนาะวงหลอมลูกบ่ยอมแม่ขอไว้แม่คงตายป้อมกับปอฟังบ่เนาะลูกลาออกมาแม่แม่คิดทำเจ้าหน้าที่พระแทงซ้ำเบานำนำให้นำใจโอ้หรือบัดนี้เจ้าหน้าที่ปัดแห่งสำบ่นำนำให้นำใจแม่เสียตายไว้พุ่งพอที่จูงไปยิงเป่าพวนสักบินปาดเมื่อเราสิเอาหยังทั้งสิแม่พ่อแม่เป็นตัวแทนพวกก่อกรรมผัดแม่คอยเสียพ่อให้รอพ่อแม่ตายพวนสักด่านบาพายตายกะสร้างให้เป็นผมสมมานาไหลน้องทองอยากหายกะปานนั้นฉันสิหันขึ้นสู่มาคิดดูพ่อกับแม่เด้อเนาะเลี้ยงผมมาจนว่าแต่แม่บ่เคยด่าปล่อยแต่ตัวข่อยนี่ชั่วหลายชีวิตเป็นผู้หลายคนเข้านายพ่อปานมาแต่บิดามารดาบ่นายแหนงทุกแรงเศร้าตัดสินใจสิไปเข้าในคงคังฟังพ่อแม่แบมือลาอาปากห้องศิลาห้องหมู่สมุนต่อไปนี่สิบ่วุ่นในคนซาก็ลาปิดสิขึ้นเป็นคนดีเพื่อสินีดอกความหมายเสือทั้งหลายที่เคยชั่วจำนงตัวสาวพวกมูกดมาเมืองมีอยู่หน้าอิดูบาพายขั้นตายแล้วสิสมาเจ้าหน้าที่เปิดอาโอกาสรับบ่จับตายยังบ่ตายเกินไปแม่นโทษหลายสิเป็นหน่อยเสือพ้นสักน้ำคอยดวงเคยลอยสิล่วงล้นขอตาความเป็นคนพ้นสัก

0: เออบอย
1: ครับแม่บุญเรือน
0: เอาไอ้กระสายสินให้แม่นะ
1: ครับเอากระปุกครับกระปุกครับ
0: เอาจักกระปุกพันหนึ่งนะ
1: สามกระปุกพันสองครับแม่สองครับแม
0: ่เออเอาสามกระปุกกันลูก
1: ครับผมแม่เอาแล้วแถมครับแถมครับ
0: ยานวดยานวดสีขาว
1: แถมนวดแถมเย็นเนาะ
0: เย็นเออ
1: ได้ครับได้ครับผมใช้กระสุนให้กับแม่
0: มันอยากเกียงกินหมดกาแฟยังมีแล้วค่อยสั่งไหม
1: จ้าแม่จ้าได้ครับ
0: คือกาแฟบ่อยเลยนี่นะ
1: ครับแม่
0: กินรู้สึกว่าไม่นานอยู
1: ่จ้าจ้า
0: ลูกขออนุญาตแล้วขออนุญาตแม่นะครับถามบอกเลยเออจำนี่แหละเด้อลูก
1: จ้าสวัสดีครับบ้านสุนทรก่อนค่ำครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับบ้านสุนทรก่อนค่ำครับแม่
2: อันแม่จะได้อันกาแฟกองคำหมดจ้ะ
1: จ้าแม่อาจจะกองจ้า
2: สี่กองพันบาท
1: สี่กองหนึ่งพันบาทจ้าแม่จ้า
2: จ้าแม่เอาสี่กองแม่ยู
1: ่จ้า
2: แม่ยู่กองเสด็จได
1: ้ส่งคุณแม่อะไรจ้า
2: แม่ยู่กองเสด็จจ้า
1: แม่ยู่เหรอครับ
2: แม่ยู่กองเสด็จ
1: แม่ยู่กองเสด็จบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 52
1: 52หมู่ที
2: ่หมู่สิบ
1: หมู่สิบตำบล
2: ตำบลทางแดงอำเภอธาตุพนม
1: อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
2: จ้าจ้าจ้า
1: ไม่เอาอะไรแถมครับมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
2: เอาผ้าขนหนูก็ได้ลูก
1: ได้ครับได้ครับไม่อยู่เดี๋ยวลูกจะส่งให้นะเนี่ยนะ
2: จ้าจ้าจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: จ้า
1: ฉันครับ
3: บ๊อบบอย
1: ครับแม่
3: ต้มกาแฟเนี่ยจะกล่องไง
1: 1กล่อง350บาทนะแม่นะ
3: ได้ได้ไม่เอากล่องเดียวเท่าไหร่ชิมจะหลายเลยก็
1: ได้ครับเราก็ได้สร้างดูแม่อยู่ดีไม่แห้งนะแม่ผันเนาะ
3: โอ้แม่ไปงานก็บ่อย
1: แม่นบ่ครับเป็นยังไง
3: เข้านะเข้านะเข้านะเข้าหนักหนักไปหนักเนาะหนักอย่าง
1: หนักไปหนักพี่แม่ต้องกินตัวหนึ่งมึงได้ค่ะแม่เด้อ
3: ว่ากินตัวหนึ่งก็แม่บ่ขาดเด้อ
1: จ้ามันจะคอยใครมันเศร้ารันไปเศร้ารันปะปะตุกเกิดไป
3: เศร้ารันอยู่ถึงบ่บ่เศร้ารันอยู่
1: ครับ
3: มันจะมันคือขัดมันขัดเป็นเลขดอกกันเหยียดเลย
1: เขาอายุหลายนะ
3: เพราะว่าแม่
1: เขาเป็น
3: แม่เพราะว่าแมวยาหนวดแมวยาหนวดกับไส้แม่อยู
1: ่นี่แม่ก็บอกกับไส้เสียนไม่ต้องกินเบิ้งจะเสือ
3: กับไส้เสียนดิ
1: บางเสือมันอาจจะบริเป็นน้ำไข้คอมันอาจจะเป็นน้ำเส้นน้ำเอียนนึงสิแม่
3: เดี๋ยวเดี๋ยวแม่กินกระแทกท้องหนึ่งแล้วแม่ฟัง
1: ได้ครับแม่ครับได้คร
3: ับ จ้าจ้าจ
1: ้
3: า
1: สวัสดีครับแม
3: ่จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับแม่ยุพินครับ
4: จ้าเอาอันกาแฟมาให้ยุพินหอนตะกี้นั่นแ
1: หละตีกองหมดลูกแม
4: ่จ้า
1: ครับผมเอายังแถมครับแม่ครับ
4: เอาน้ำมันหวานคือเก่าหน่อย
1: สูตรร้อนคือเก่าเนาะ
4: จ้า
1: จ้าขอบคุณครับแม
5: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

หมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญาสา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hồn
1: nhưng mà bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ไทยก้อนคำครับ
1: ค่ะอันขอถามนี่อัน
0: ครับผม
1: สัญญาตากับกาแฟ
0: ครับผม
1: กับอันนี่ยังก็อันกระชายเทียนบอก
0: ครับผม
1: อันซ้ำอันนี้มันเท่าไหร
0: ่ยังละหนึ่งบอกครับ
1: ยังละหนึ่ง
0: อย่างละหนึ่งเป็น1,450บาทครับ
1: 1,450
0: ได้ของแถมหนึ่งชิ้นเลือกเป็นน้ำมันนวดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นแก้วกาแฟความช้อนก็ได
1: ้คันเอาอันนั้นมันคันเอาอันน้ำมันนวดสองกับปุ๊บมันเป็นเท่าไหร
0: ่เป็น1,750ครับผมนวดร้อนหนึ่งเย็น
1: ได้ยัง
0: ของขวัญชิ้นใหญ่ครับจะเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องก็ได้ครับ
1: พันเท่าไรก่อน
0: 1,750บาทครับมันเป็นโปรซีสหาย
1: โอ้อันหนึ่งพัน
0: เจ็ดร้อยห้าสิบบาท
1: ได้อันชิ้นใหญ่บอกของแถม
0: ครับชิ้นใหญ่เลือกได้หนึ่งอย่างครับจะเอาเป็นน้ำมันนูเอ้ยจะเอาเป็นไอวิทยุการน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นผ้าห่มหรือเอาเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องก็ได้ครับ
1: เอาการน้ำร้อนเด้อ
0: การน้ำร้อนไฟฟ้าเน
1: า
0: ะจ้ะได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าได้ครับขอบคุณอย่างครับ
1: อันบะแม่บุญชูพระสว่าง
0: แม่บุญชูพระสว่างบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
1: บ้านเลขที่12
0: 12หมู่ที่
1: 5
0: ตำบล
1: กุดบักไฟบ้านกุดน้ำใส
0: ตำบลกุดบักไฟบ้านกุดน้ำใสอำเภอหนองบัวซ้อบ่แม่
1: จ้า
0: จังหวัดอุดรธานีเนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อค่ะแม่เด้อเป็นยอด 1,000
1: เบอร์โทรกับเบอร์นี่ล่ะ
0: จ้าเบอร์ลงท้าย053นี่เนาะเบอร์อีเมลเนาะ
1: จ้าได้มือได้มือใด
0: คุณบอกไฟเห็นงานเร็วอยู่หน่าสิได้มืออื่นนี่ล่ะแม่ยังสากับบ่เกินมือซื้อนะครับแม่เด้อจ่าย1,750บ่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะแม่บุญชูครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เรียน
2: เอากาแฟให้แม่เลยเด้อ
0: ขอจักกล่องแม
2: ่เอาสั่งก่อนล่ะเอากระใสเส้นกล่องนึง
0: ครับผม
2: มาลุงสายตาหนึ่ง
0: ครับผมแมวยังแถม
2: เป็นเท่าไหร่บาท
0: 2,100ครับแม
2: ่อันก๊าซน้ำร้อน
0: แถมก๊าซน้ำร้อนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าได้เดี๋ยวลูกจัดส่งไปครับคุณไทยก้อนคำครับ
3: เออบอย
0: ครับแม่
3: แม่สั่งกาแฟ4กล่องนะลูก
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอายังแถมครับ
3: เอายาหนวดสูตรเย็น
0: สูตรเย็นเนาะของแม่อย่างเนาะครับนี่ขอลูกขอซื้อที่อยู่ใหม่อีกรอบแม่พอดีมันบ่ถึงข้อมูล
3: อันนี่ซื้อแม่บ่อยู่หั่น
0: ลูกขอซื้อที่อยู่ใหม่อีกรอบเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
3: ย่าแม่อะไร
0: แม่อะไรนามสกุล
3: ใช่ครับ
0: แม่อะไรนามสกุลใจคําบ่แม
3: ่อุทัยคํา
0: อ๋ออุทัยคําบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
3: ่145
0: 145หมู่ที
3: ่3
0: หมู่3ตําบล
3: หนองปิง
0: ตำบลหนองปิงอำเภอ
3: เมือง
0: จังหวัด
3: มหาสารคาม
0: ได้ครับแม่ครับเบอร์โทรใครใส่เบอร์นี้นะครับเนาะ
3: แม่ขอลูกชายพร้อมเด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกส่งดูไปให้น้ำครับ
3: จ
0: ้าแม่สวัสดีครับ
3: จ้าดูดีไม่แห้ง
0: ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่สมอนครับ
4: เออสวัสดีจ้
0: า
4: อันเออแม่ถามว่าแม่ถามว่ากับที่ต้องแม่กินกาแฟตัวน่ะแม่ไปหาหมอบอกว่าความดันแม่ลงปกติดีดี
0: โอ้ครับแม่
4: แต่ว่าความหมายอันไขมันแม่ก็บ่ทันได้กินยาเพราะว่ามันเป็นหลายเพราะฉะนี้ปานใด
0: ครับ
4: แต่ว่าน้ําตาลประหยัดหลายที่เบา
0: เออเฮา
4: 110
0: โอ้ยเฮา110อยู่ในเกณฑ์ปกติแม่ถ้าไม่เกิน130ไม่เป็นเบาหวาน
4: เพราะว่าตอนนั้นแม่วินแม่แม่ก็หุ้มอยู่ไม่เป็นหัวสมองตอนนั้นเพิ่นได้10กว่าแม่เพิ่นบอกว่าให้แม่หมอนคุ้มตาเด้อเพิ่นก็เลยบ่ลงเป็นเบาหวานเพราะว่าแม่กินตอนช่วงวินแม่กินนั่นน้ําแดงๆนั่นแม่เบา
0: โอ้เฮียบูบอย
4: อื้อบัดนี้แม่อยากถามเบาบ่ว่าจะกินเบิดนี่แล้วแม่สิดีบ่แม่ดีใจอยู่
0: ค ครับผม
5: นอนก็หลับดี
0: ครับสิคอยไข้ไปเรื่อยๆครับแม่ครับผม
5: อย่าที่แม่สิสร้างมันบ่ควรไม้แม่กินแบบแม่ก็กินเจ้าช่องเจ้าเครื่องแม่เครื่องนี่พอแม่เป็นคนอุบจอยแม่แม่บ่ได้อ้วนดี
0: จ้ากินได้เลยครับแม่ขั้นต่อแล้วเราก็ไปตรวจดูเนาะแม่เนาะหลังจากกินหมดเนาะ
5: จ้าดีอยู่ดอกเบาแม่กินมาทั้งพ่ออาทิตย์อยู่ยังอีก3กอง
0: แม
5: ่จ้าแม่จะกินบ่มาบ่อยแค่จะบอกน้ําในเรื่องว่าดีเด้อ
0: ได้ครับแม่ครับ
5: แม่ขอเพียงนี้ด้วยตะแวสิได้ฟังมาฟังว่าแม่สิมาบุญมื้อนี
0: ้จ้าแม่
5: หมอลําสมวนจุๆประมาณ11นี่มาบ่อยเลิกไปห
0: ยังครับผมอยู่ยาวจนฮอดเที่ยงครับแม
5: ่โอเคได้แม่สิได้ฟังกันหมอลํามันของเฉลิมพลเด้อวันนี
0: ้ได้ครับได้ครับอีเมลพร้อมมื้อใดไอตอนใดอีเมลก็ค่อยโทรมาเด้อช่วยเบิ่งมันก็ได้เด้อเดี๋ยวผมเปิดให้เด้อ
5: จ้าถึงแม่นบ่าวขอให้โชคให้หมานลําลําด้วยเด้อ
0: ครับแม่เช่นกันครับ
5: จ้าดีมากเลยกาแฟชื่อนั่น
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
7: มอบไม้ไผ่นี่มอบไม้ผู้สาวเสื้อแดงบอกใส่สาวเสื้อแดงนี่ใส่นี่

0: ำชายยิสระครับชายยิสระทุกวันนะจบจากชายยิระยิสระขอบคุณเสียงปรบมือครับขอบคุณพี่น้องปองไป
1: ครับเอากาแฟสี่กองแถมน้ำมันนวด
2: กาแฟสี่กองแถมน้ำมันนวดนั่นแม่สมัยเนาะ
1: จ้า
2: เอาน้ำมันนวดสูตรใดครับ
1: เอาเย็น
2: โอเคค่ะแม่ขอบคุณครับแล้วลูกจะส่งเฮ้
1: โอเค
3: สวัสดีครับแม่สุปัน
1: จ้าอันสั่งกาแฟเนี่ยจ้า
3: แม่สุปันเอาจะกล้องครับ
1: เอาซีกล้องจ้า
3: ของแถมล่ะจ้าแม
1: ่ของแถมเอาน้ำมันอันนั้นสูตรเย็นจ้า
3: เป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นที่อยู่เดิมเนาะแม่สุปันวัดสุโส
1: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ด้วยครับแม่เด้อ
1: จ้าวัดดีจ้า
3: จ้าแม่ลัดครับสวัสดีครับแม่ลัดครับครับเอาจะกล้องครับแม
4: ่อันหนึ่ง
3: กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแม่เอายังแถมครับ
4: เอาน้ำมันเขียวเลยลองเบิ้ง
3: ครับผมได้ครับแม่ลัดครับแม่ลัดที่อยู่เดิมเน
4: า
3: ะ
4: จ
3: ้
4: า
3: จ้า
4: อันละก่อนหน้าละก่อนคือสิบอกหน่อยแต่ละก่อนถึงคืนเลยร้อยนะนอนฟังเบิ้งคืนไหม
3: จ้า
4: จ้า
3: ขอบคุณค่ะแม่
4: เอานกยุงทองมาฟังเลยนะ
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวนกยุงทองมาเปิดให้ได้แม่เด้อ
4: จ้า
3: จ้าจ้าขอบคุณคุณแม่
4: ฟังเบิ้งคืนจ้
3: าจ้าขอบคุณคุณแม่เด้อจ้าแม่รักขอบคุณครับ
5: ครับบ้านสวนไร่ต้นทำครับ
6: จ้า
5: แม่หวาน
6: จ้า
5: ครับ
6: สร้างอันกาแฟเนเดอร์
5: อาจจะกองแม
6: ่กอง
5: กาแฟสี่กอง
6: เอาซิงค์จ้ากาแฟซิง
5: ค์แม่เอายังแถม
6: เอาน้ำมันนวด
5: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
6: ร้อนค่ะ
5: สูตรร้อนทรงที่อยู่ใหม่เนาะหมู่บ้านพฤกษาวิวเนาะ
6: ครับบ่ค่ะทรงอำนาจเด้
5: นี่อำนาจที่ได้ขอที่อยู่ใหม่ได้บัดนี้กลับมาอยู่อำนาจแล้วบัดนี
6: ้กลับมาที่บ้านเก้าเบอร์เก้าแต่มาบ่หม่องเก้าก็ได้อำนาจนั่นเออมาอยู่อำนาจแล้ว
5: ครับผมครับผม
6: จ้าจ้า
5: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
7: เฮ้ยบอลเอายาจะรุ่งเช้ากาบแล้วไอ้แมวนะสีผุนเข้าอ่อนย่อมต้องบุก
5: แม่บุญศรีป่ะครับ
7: แม่ศรีบุญทอดบ้านได้บุญ
5: ที่แม่เปลี่ยนเบอร์ไม่บ
7: ่แม่ด้วยนี่เบอร์อันนี้ดาวเบอร์ป่อว่า
5: ฮะ
7: อันนี้อ่ะนี่เบอร์ของพ่อคือว่าของแม่เบอร์เก้าอันละคือถ้าว่าเบอร์นี้จะได้เราอาจจะต้องตรงนี้มันได
5: ้โอ้ครับแม่อ่อนศรีบุญทองอ่อนนะเนาะพ่อเนาะ
7: เออจะมาเป็นที่ต้องเก็บทับแม
5: ่เอาเงี้ยงแน่ครับพ่อ
7: เอาเจ้ายานสายตาละสามกอง
5: เอาผมลุ้งสายตาสามกับปุ๊กเอายังแถมครับพ่อ
7: ได้ถามหนึ่ง
5: ครับมัน1,800 บาทนะพ่อ
7: แค่อากาศเดือดร้อนถามหนึ่งครับหนึ่งเลย

0: कौन कैंपस पे है
1: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร
0: ะได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับแม่อุดมครับ
3: อันแม่สั่งกาแฟให้บ่อย
2: ได้ครับบ่จะกล้องครับ
3: เอา4กล้องจ้ะ
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
3: แถมเกลือแถมเกลือนะลูก
2: ได้ครับแม่ครับกาแฟสีน้ำ
3: ที่ใส่เห็นบ่ล่ะ
2: ที่ใส่ครับแม่ครับ
3: เออเอารูปไทยดีเจทั้งสามน้ำในได้ลูก
2: ครับผมขอรูปดีเจด้วยนะ
3: แม่จ้าเอาฟังเพลงน้ำแน่เพลงเจ้าของอ่ะนะเพลงอันบ่อยร้องอ่ะเฮาๆเจ้าน้อยนะ
2: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้
3: จ้าจ้าจ้าเอาจ้าจ้าขอบใจลูกขอบใจ
2: ครับขอบคุณครับแม่อุดมครับ
3: จ้าจ้า
4: ไม่ครับ
3: จ้ายายังก็ชื่อยา
5: ก้อนค่ำยาก
3: ้
5: อน
3: ค่ำจ้าจังยาก้อนค่ำยานวด
2: น้ำมันนวดก้อนค่ำมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นแล้วก็มีน้ำมันเขียวคุณแม่เอาอะไรบ้าง
3: เอาโอ้เจ้าจะว่าอันเอาสองขวดสูตรร้อนสูตรเย็นจ้า
2: เป็นร้อนเย็นนะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ครับ300 บาทเนาะ
3: จ้า
2: ส่งแม่อุบลบุญทิพย์ที่อยู่เดิม
3: จ้าจ้า
2: ครับบ่ได้ง่ายเฮี้ยนเนาะแม่เนาะ
3: จ้าอยู่วงเก่านะจ้า
2: ได้ครับได้ครับ
3: จ้าจ้า
2: ครับขอบคุณนะครับแม่สวัสดีครับ
3: จ้า
2: ครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทรก้อนคำครับบ่าวบอยครับ
7: ฮัลโหลครับอยากกันฉันได้ยาบำรุงสายตาครับ
6: บำรุงสายตากระปุกละ650 บาทครับอีพอมี30 แคปซูล
7: เอาบำรุงสายตากับปุ๊กหนึ่งกับกาแฟ
6: กล่องหนึ่งครับเป็น1,000พอดีครับพ่อได้ของแถม1ชิ้นครับอีพ่อเอายังแถม
7: โอ้ของแถมเอายานวดชุนห้อง
6: แถมนวดร้อนเนาะพ่อเนาะ
7: ครับ
6: อีพ่อฟังอยู่จังหวัดใดนี่อยู่จังหวัดใดครับ
7: อยู่เป็นสว่างครับอยู
6: ่สว่างแดนดินหรือสว่างวีระวง
7: บ้านสว่างแดนดินเนี่ยอยู่บ้านโคกสีตำบลโคกสี
6: บ้านโคกสีตำบล
7: โคกสีอำเภอสว่าง
6: ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
7: บ้านเลขที่ซื้อนิด
6: พ่อนิดนามสกุล
7: จำปาวัน
6: จำปาวันบ้านเลขที
7: ่148
6: 148หมู่ที
7: ่หมู่1
6: หมู่1บ้านโคกสีตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะพ่อเนาะ
7: ครับ
6: ได้เลยเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะ
7: คร
6: ับ ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
7: ของฮอดมื้อใดนี
6: ่มื้ออื่นก็ฮอดล่ะพ่อสว่างเฮ็ดงานเร็วอย
7: ู่มื้ออื่นก็ฮอดบ่
6: แม่นสว่างเฮ็ดงานเร็วอยู่
7: นี่ยานบำรุงสายตากินเที่ยงละจังครับซุน
6: ครั้งละ1ครับเช้ากับเย็นก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นเด้อพ่อเด้ออ
7: ๋อครับ
6: ครับผมขอบคุณอีพ่อครับสุขภาพแข็งแรงครับ
7: คร
6: ับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีพ่ออีแม่ขอไว้บอยสุนทรชัยทรงต่อเดี๋ยวรับสายนี่สักก่อนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับพ่อสุภาพครับ
8: ครับ
6: ครับพ
8: ่
6: อกาแฟคือเก่าบ่พ่อ
8: ฮะ
6: กาแฟสีกองคือเก่าบ
8: ่เอากาแฟซีเอาสายตาหนึ่ง
6: ครับผมกาแฟซีสายตาหนึ่งเป็น1,650 บาทที่พ่อเอายังแถม
8: มีอย่าง
6: มีน้ำมันหนวดมีสบู่มีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับ
8: ยานวด
6: สูตรร้อนหรือเย็นพ่อเอาสูตร
8: ยานวดช้อน
6: เอาสูตรร้อนคือเก่าเนาะได้ครับอีพ่อสุภาพอยากฟังเพลงหยังบ่ขอได้เด
8: ้อฟังแถวจ๋า
6: แถวจ๋าของนะฮะต้นฉบับติ
8: แม่นธาริกา
6: โอเคครับเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับพ่อครับเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งนะครับพ่อนะ
8: ครับ
6: ครับครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับพ่อ
8: ครับ
6: ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยขอบคุณแม่เข็มธรรมจินดาครับจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟซีกรอง 1,000 บาทแถมเสื้อขอบคุณน้องกุ้งนางที่ช่วยรับออเดอร์ขอเพลงดำแดนสุพรรณข่าวสันอ่ะได้เลยเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับแม่เข็มแล้วก็น้องกุ้งนางด้วยที่ช่วยรับออเดอร์นะครับ

0: ครับสีเมืองไม้อุบลดีพ่อ
1: ครับ
0: ครับผมพี่พ่ออยากได้กระไสเซียนจักกระปุก
1: กระปุกหนึ่ง
0: ครับผม
1: กับกาแฟ
0: กาแฟเอาจักกองพ่อ
1: สองกอง
0: กาแฟสองกระไสเซียนหนึ่งมันเป็น1,050 บาทได้ของแถมหนึ่งชิ้นนี่พ่อเอาอย่างดีครับ
1: โอ้พันห้าสิบบาท
0: ครับ1,050 บาท
2: ได้ของ
1: ฟรีเรื่อง
2: ส
1: ิ่งอะไรบ่เอาลงวางพันนี่นะ
0: เอาลงวางพันบ่ได้ของแถมด้วยลด50 บาทบ่ได้ของแถม
1: บ่ได้ผมก็สิเอาหยังบ่บ่ได้ครับยานวด
0: สรุปเอาลดหรือเอาแถมถ้าเอาลด
1: เอาลด
0: แต่บ่ได้แถมได้พอหันลดแต่บ่ได้แถม
1: มันนวดกับพุกนึง
2: หันลดบ่ได้แถม
0: ถ้าลดบ่ได้แถมครับถ้าราคาเต็มต้อง1,050 บาทค่อยจะได้ของแถมพ่อ
1: เออครับครับ
0: สรุปว่าจังไดสรุปว่าเอาเป็น1,050 บาทหรือเอาเป็น1,000 ถ้วนถ้า1,000 ถ้วนบ่ได้แถมถ้า1,050 บาทได้ของแถมครับ
1: บ่เอา
2: เอา1,050ที่จะสิได้ของแถมอย่างนึง
1: เอา1,050เอาหยังใส่
0: น้ํามันนวดบ่สูตรใดอีพ่ออยากได้สูตรร้อนหรือเย็น
1: สูตรร้อน
0: สูตรร้อนเนาะโอเคครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
1: พ่อนิคม
0: นามสกุล
1: ตุ้มทอง
0: พุ่มทองบ่พ
1: ่อตุ้มทอง
0: เนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 49
0: หมู่ที
1: ่13
0: 49หมู่13ตำบล
1: คำไหล
0: อำเภอ
1: ศรีเมืองใหม่
0: จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เนาะ
1: ครับ
0: โอเคโอเคเป็น1,050 บาทครับ1,050 บาทนะพ่อนะจะได้กาแฟ2กระใสเส้น1แล้วก็นวดร้อน1นะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพอนิคมครับ
1: คร
0: ับผมอีก1สายผมรับไม่ทันเมื่อกี้เห็นเบอร์แวบเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนแม่พิสมัยพิมพ์พลทองครับเดี๋ยวโทรใหม่อีกทีนะเมื่อกี้ติดสายเขาอยู่นะแม่พิสมัยพิมพ์พลทองถ้ามันไปอยู่เครื่องโอนสายอีเมลกดว่างก่อนล่ะก็ค่อยโทรเขามาใหม่นะครับจะได้สั่งสินค้าไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมปิดเบรกนะครับงานเพลงที่เหลือที่ขอไว้เดี๋ยวเอาไว้ฟังนะครับในช่วงชั่วโมงถัดไปก็แล้วกันเบรกนี้ขออนุญาตปิดเบรกครับกับงานเพลงแต๋วจ๋าสาริกาลิ้นทองนะครับที่อีพอผมเพิ่นขอไว้นะครับทรงไทยปิดเบรกนำกันนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปอย่าเฝ้ามุนคลื่นนี้จากกันไปใส่คนแม่พิสมัยให้หลานโทรใหม่ในเด้อแม่เด้อนะครับบักลาล่อรับสายจากอีแม่อยู่0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเลิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงส

0: ับผม
1: สั่งกาแฟจ้าก
0: าแฟจะกล่องครับ
1: เอา4กล่องพัน
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถม
1: เพิ่นว่าเอาน้ำมันเขียวค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแถมเป็นน้ำมันเขียวนะครับเนาะของคุณอดุลห่อเหือนนี่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับอะไรก็เมียระบายยังก่อ
1: ให้ผู้อื่นน้ำแน่ได้ขายดีเลยจ้ะ
2: ได้ดีให้ผู้อื่นน้ำแน่เน
0: า
2: ะ
0: ให้ผู้อื่นคือหยังครับให้
1: ว่าอันเลี้ยงกาแฟนะของแถมนะเพิ่นเมากันเพิ่นคุยกันของแถมเพิ่นขอกัน
0: โอ้เพิ่นขอกันเพิ่นขอกันเพิ่นสั่งน้ำกัน
1: จ้า
0: อันนั้นไปตกลงกันเอาเด้อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสอนครับ
3: รู้จ้า
0: ครับบ้านสุนทรีก่อนครับ
3: อันได้หย่าโนดอยู่ป่ะจ้า
0: ครับผม
3: อันสร้างหย่าโนดนะจ้าอันแบบจะได้แบบเย็นกับแบบไม่เย็นจ้ะย่างละปวดจ้ะ
0: ย่างละปวดเนาะร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเน
3: า
0: ะ
3: จ้ะมันเป็นจักบาทจ้ะ
0: 300บาทครับ
3: จ้ะโอเคจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับ
3: อุทรอุ่นวิเศษ
0: คุณอุทรอุ่นวิเศษบ้านเลขที่อะไรครับ
3: บ้านเลขที่81หมู่6
0: 81หมู่6ตำบล
3: กุดเรือคำ
0: เรือคำอำเภอ
3: วานอนนิวาส
0: วานอนนิวาสเนาะ
3: จ้าจังหวัดสกลนคร
0: เรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครได้ครับ
3: ตำบลกุดเรือคำนั่นอยู่ป่ะจ้า
0: ตำบลกุดเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครเอาเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทนะครับ
3: จ้าสิได้ประมาณนั้นที่เท่าไหร่จ้า
0: จะส่งมือนี่ยังเร็วกับฮอนลูกค้ามืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อนะครับเด้อเกิดนันโทษตามเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้า
0: สว
3: ั
0: สดีครับสวัสดีครับบ้านสุนไพก่อนค่ำครับ
1: จ้าช่างกาแฟเลยจ้า
0: จ้าจะกองค่ะแม
1: ่ซีจ้า
0: คุณไกรสอนสายแก้วนี่เนาะ
1: จ้า
0: เอายังแถมครับ
1: พาเช็ดตัวจ้า
0: แถมพาเช็ดตัวเนาะที่อยู่เดิมนะครับ
1: จ้าที่อยู่เดิมจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไปก่อนครับครับ
4: อนุญาต
1: จ้า
0: ครับผม
1: สั่งยาหนวดก่อนครับนะจ้า
0: น้ำมันหนวดเอาสูตรได้แน่ครับ
1: เอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นค่ะ
0: หนวดร้อน1เย็น1กระปุกเนาะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: อย่างเดียวป่ะครับ
1: ค่ะ
0: ยอด300บาทนะครับ
1: จ้า
0: ขอ
1: เก็บปลายทางบ
0: ่เก็บปลายทางครับขอซื้อที่ยูลูกค้าหน่อยครับ
1: คำของผู้ดวงดาษค่ะ
0: คุณคำของ
1: ค่ะผู้ดวงดาษ
0: ผู้ดวงดาษครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 56หมู่7
0: 56หมู่7ตำบล
1: ชื่นชม
0: อำเภออ
1: ำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามโอเคครับผม
1: เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะ
0: ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้รถสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: 2-3 วันค่ะโอเคค่ะ
0: ครับผมสุนทรีก่อนครับ
5: ค่ะพอดีอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะยานวดสูตรเย็นสูตรร้อนนะคะ
0: มันครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่ละ300บาทครับ
5: ค่ะสูตรเย็นมันดูแลแบบไหนคะ
0: สูตรเย็นก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแมลงสัตว์กัดต่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกสูตรร้อนก็แก้ปวดแก้เมื่อยแก้มึนชาปวดจากเกาเบาหวานครับผม
5: เคล็ดขาเคล็ดขาในวันนี้จ้ะ
0: ได้ครับได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ครับแล้วก็ชอบ
5: อ๋อค่ะเอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นคู่นึงเท่าไหร่คะ
0: 300บาทครับเอาไปลองดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่าชอบสูตรไหนเนาะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ยากระใสเส้นนี่ขายยังไงคะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450บาทจ้ะ
5: เป็นแคปซูลเหรอคะ
0: จะเป็นแคปซูลแต่ว่าแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียกับตับกับไตนะครับเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว
5: ์อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ครับพระคุณก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันเรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงครับ
5: ค่ะค่ะเอานี่ด้วยค่ะ
0: ครับ
5: ยากระใสเส้นแล้วก็ ยานวด
0: น้ำมันนวดคู่หนึ่งเนาะเป็น750 บาทนะครับ
5: ค่ะ
0: ส่งคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
5: พันมีโยธายุทธค่ะ
0: คุณพันมีโยธายุทธนะครับ
5: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่37ซอย66
0: 37ซอย66หมู่ไหนครับ
5: ถนนนครสวรรค์
0: ถนนนครสวรรค์
5: ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: โอเคครับตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามเน
5: า
0: ะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ได้ครับได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันนี้อย่างเร็วก็ถึงคุณลูกค้าวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
5: ค่ะค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเนาะสวัสดีครับบอยเซนทอนใช่ครับ
4: ก็สั่งกาแฟนะครับก่อนค่ำนะครับ4
0: กาแฟก่อนค่ำ4กล่องเนาะ
4: 4กล่องครับ
0: ได้ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
4: มันน้ำมันนวดสูตรร้อนครับ
0: แถมนวดร้อนขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับ
4: 1198
0: 198หมู่ที
4: ่หมู่ที่7
0: 7ตำบล
4: ตำบลคูสะคาม
0: คูสะคามอำเภออ
4: ำเภอวานอน
0: วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครเนาะ
4: ครับชื่อต้นชัย
0: คุณต้นชัยนามสกุล
4: คนเพียร
0: คุณต้นชัยคนเพียรนะครับเนาะ
4: ครับ
0: ครับเบอร์โทรกับที่ต่อไอเบอร์นี้เนาะ
4: ครับครับ
0: ได้ครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะพี่นะ
4: ครับ
0: ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

0: ครับคุณ
1: ครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: สั่งชา
3: อ
2: ยาหม่องเนาะ
1: น้ำมันนวด
2: ยานวดยานวดก้อนคำ
1: สูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
2: สูตรเย็นจ้ะสูตรเย็นทั้งสองเลย
1: เย็น
2: สูตรเย็นหนึ่งคู
1: ่ครับผมเอาอย่างเดียวจ้าหรือว่าเอาอย่างเดียว
2: เอาตาพร้อม
3: ยาตา
1: บำรุงสายตากี่กระปุกจ้ากระปุกละ650
2: หนึ่งกระปุกค่ะ
1: ครับเป็น950บาทนะครับ
2: จ้า
1: อย่าของแถมเลือกได้1ชิ้นครับไม่ถึงพันก็แถม
2: แล้วแถมที่สั่งมาจ้า
1: ครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับเลือกได้เลย
2: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูเอาอะไรผ้าขนหนูเน
1: า
2: ะ
1: หรือจะเอาเป็นน้ำมันเขียวหรือเอาเป็นน้ำมันนวดเพิ่มอีกอันนึงก็ได้
2: อ
1: ๋
2: อแถมน้ำมันนวดเอาอยู่บ้านน้ำมันนวดเอาสูตรเย็นไปเลยเนาะ
3: จ้า
1: ครับแถมเป็นนวดเย็นนะครับ
2: ค่ะนวดเย็นเลยจ้าขอบคุณคร
1: ับได้ครับ
2: อยู่เดิม
1: ครับผมเดี๋ยวจะสั่งนะสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
4: เดี๋ยวจ้า
1: อะไรกับพ่อ
4: จ้างยาจ้างสองกระปุกเนี่ยเอาสูตรเย็นเมื่อบ่าย
1: เอานวดเย็นสองกระปุกนะพ่อเน
4: า
1: ะได้ครับได้ครับพ่ออำนวยสีบุตรโค
4: จักว่า
1: ครับผมได้ครับพ่อ
4: คร
1: ับ ผม
4: สูตรเย็นสูตรเย็น
1: สูตรเย็น2กระปุก300บาทครับ
4: ครับครับครับ
1: คร
4: ับ
3: จ
1: ับ
3: ได้หนังนั่นนะจับได้เหรอ
1: เป็นไรครับครับ
5: ฮัลโหลบ๊อบบอยครับ
1: ครับพ่อ
5: กาแฟแจ็คกอง
1: กาแฟแจ็คกองนะเอากาแฟ1กอง350บาทนะครับ
5: ครับอันจะเริ่มเอาอันนั้นใหม่นี่แหละ
1: เอาไหนพอ
5: ลูกดีเจเด้อ
1: พอลูกดีเจน้ำเนาะ
5: ครับผมทั้ง3คนเนี่ยครับ
1: ได้ครับได้ครับพ่อบุญเลิศราชอุ่นเนาะกาแฟ1กล่อง350บาทนะพ่อนะ
5: ครับครับผม
1: ครับครับลูกจัดส่งให้ครับ
5: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับ
1: พ่อบุญสงครับ
6: ดีครับ
1: ครับ
6: พ่อยังได้อันยากระแสเซน
1: ครับอาจจะแก้กระปุกครับพ่อ
6: กระปุกนึงแล้วก็ยานนวดสองกระปุก
1: กระแสเซนหนึ่ง
6: สูตรเย็นเบิร์ด
1: นวดเย็น

0: ผ่าก้นหนูสีชมพูคือเก่าเหรอฮะ
1: ผ่าก้นหนูสีชมพูคือเก่าเนาะพ่อเนาะได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อพ่อเด้อ
0: เดี๋ยวย้ายมาขอรูปมาเถอะคือว่ารูปรอกระมูแท
1: ้ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
0: มือใดล่ะฮะน่ะ
1: จัดส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกะฮอดอีพ่อมื้ออื่นยังสายกะบ่เกินมื้อฮื้อเด้อ
0: ครับมันลดอยู่เด้อ
1: ครับผม
0: บ่น้ําตาลเฮามันเท่าใดว่ามันเหลือ104แม่เธอ
1: นั่นนี่โอ้ยดีใจเด้อ
0: ครับครับ
1: เย็นพลอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ความดันก็เหลือ130
1: ครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อประนอมขอบคุณครับเอากินต่อเนื่องดูแลของต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อ
0: ครับกินกับยาย2คนนี่ล่ะ
1: ครับพ่อขอบคุณครับพี่พ่ออยากต้องกินต้องรับขอใดเด้ออ
0: เอาแจกไข่มุ้งให้ผมได
1: ้ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดีครับแม่พลอยครับพ่อพลอยครับ
2: เอากาแฟมาสีกล่องกับเอาผักกระนวลน่ะ
1: ครับ
2: แม่วันที่9
1: ครับผมที่อยู่เดิมนะพ่อเนาะ
2: โอเค
1: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อพลอย
2: โอเค
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

ทางรถแลนขอนแก่นสารคามสาวงามลพบุรีปนจีเม่นโคราชว่างมาดเป็นอุบลย่างถนนจกเป่าล่องเท่ากะโลตัดเข็มขัดกะเดวีมั่นมีพะโนแฮบหัวกะสุบหัวแก็บตากะไซเล่แบนควงแฟ้นทะไว้ไหลเข่าเบื้องนั่งมิดในคูไผคูมั่นโตกะไปคือกันกับหมอละแม่บัดนั่งสายหลดจังมือไผแน่หลดเศร้าอยู่เศร้าใหญ่เสียงหันใจวิวว้าวโตกะสาวควงนมแก้มกะดมไปนำสาวมอลำนี่แห้งผิดแต่แข้งมาหาเลยย่อขาผาดตุกำลังสีกงโกใส่เก้าอี้ลงหนังพวกทั้งหลังเหลียวมองตัวเลยย่องไปนี่

จังมาฟังเจ้าฟังบุกฟังดอกเป่าสีล้ำให้ผู้เฒ่าฟังเบิ่งจักก่อนผมบ่ได้ล้ำสอนเจ้าดอกพ่อใหญ่ยะตาเขียวมาใส่ล้านหน่อยไว้หลายคือเฒ่าบ้านบุงไว้ซื้อว่าเฒ่าส่วนผมล้ำอยู่มวนมวนกับสาวหมอล้ำเล่าว่าหยุดก่อนหำฟังพ่อสีเบาโตล้ำให้ผู้เฒ่าฟังแน่จักก่อนผมก็เลยล้ำสอนเรื่องบุญเรื่องบาปสิ่งที่เฮาควรสาบบุญศีลกินทานเกิดมาโดดมานานจนเฒ่าจนแก่ให้หูจักไว้แน่ซ้ำบ่ท่านตายแม่นบ่หูจักหลายก็ให้หูจักหน่อยแล้วหลุดจ๋าสิต้อยเอาแขวของโกดไปเฮ็ดลูกให้ลูกผุ่นแม่เล่าว่าสำบ่นำเล่ายังเอิ่นมาดาตาเหลือกตาล้านเล่าว่าเกิดมือว่านข้านเป็ดมือเศร้ายังมาซ้อนผู้เฒ่าแนวซัวแนวดีนกกระจับกินดีซาดนอบักมีจังแม่นหมวกผู้ขี่มั่นบอกมันซ้อนนี่แหละพ่อล้ำก่อนโอ้ยกูละเบื่อตอนจะหันผมบ่ล้ำจักเถื่อหลาปานตอนแมวเป็นคนขอแซวแซวล้ำให้ฟังแน่ผมกับมีตั้งแต่นี่เฮ็ดหูทวนล่มเถื่อหนึ่งผมนั่นไปล้ำบั่นบาปเถ่าหนึ่งนั่งบ่ปากอยู่ข้างวงล้ำถือไม่งอดตอดหำเต้นขึ้นเทิงหานผมก็แห้งคึดหยานอยู่แล้วเป็นทุนผมบ่แม่นเล่าศูนย์ให้ผมคักแน่วันใดแท้ยะแม่หลุดไปเล่าตกใจมันเป็นอีหลาไผล่ะเจ้าว่าแม่งอดตอดวันใดบ่ตอดตอดโตพ่วงหำเป็นน้ำพวกสู้ล้ำนี่ละเล่าว่าเฒ่าอยู่บ้านกุดค้านั่นก็คือกันกินเหล้าโทษสองขันเมาจนขี้แตกผมโอขึ้นที่แหลกหลดห้องว่าเศร้าเศร้าล้ำแนวหนีบ่เอาให้ล้ำแนวใหม่ผมบ่โยกพ่อใหญ่สิให้ล้ำแนวใดจังสิถือหัวใจบ่กิ่วบ่โกรธเล่าว่าทำกันโหลดไผติดไผฆ่าอันนี้สงผลาเรื่องนั่นเรื่องนี้ล้ำลุ่งแล้วก็ให้สีกันพร้อมเด้อหำผมผู้เป็นหมอล้ำก็โหลดเบิดความเว้านี่จังแม่นผู้เฒ่าเฮ็ดบาปเฮ็ดเวรบ่เคยเห็นก็เห็นไปมา

หลายบอนขออภัยไว้ก่อนเด้อผู้เฒ่าบ้านตู่กับผมบ่ได้โสท่านควรเจ้าดอกผมบ่ซ้อนบ่บอกคือหมู่ไทเขาธรรมดาคนเฮาแนวดีแนวซัวก็สิฮู้อยู่ตัวขั้นเกิดมาดนอันใดสุขเมืองคนอันใดสุขเมืองป่าจังมาตู่ผู้ขานี่บ่บอกบ่ซ้อนเพียงแต่ล่ำเป็นก่อนให้ฟังมวนๆเฒ่ามาแล้วจะสวนน้ำเวียกหลายเด้อหาแล้วนอนฟันเบือเอาตู่ขิวๆเดี๋ยวดิเฮาพ่วมคิวอายุสังขารมากับผัดแดกข้านไปขี่ไปเหี่ยวทั้งเหนือนังก็เหี่ยวเหนือนังมั่งสามให้ไปวัดไปว่ากินแน่ท่านแน่ให้จำไว้เด้อแม่เด้อป่าเด้ออาอันนี้หมอดีซาบ่ได้สอนเจ้าดอกเพิ่งจะเว้าแต่บอกสู้กันทนฟังคนว่าคนเหนื่อยคนสนละว่นบ่แล้วบ่จักวิ่งจักแซวหาอยากหากินหาแนวมวลแนวยินแนวโกแนวองค์ย่ามือเศร้าลงทงหากบหาปู่ย่ามือแล้งผัดบูเข่าปลาขวบขวบไปขัวหาเห็ดปวกเห็ดทานเห็ดไข่พ่อได้มาทูไถกินมือหนึ่งหนึ่งกันกินหลายผัดยิงทองขึ้นทองลงบ่ได้กินกะส่งจมหิวจมหอดกินจนคอจนขอดกินได้กินดีกินหอดเขียหอดดีตับไตใส่อ่อนมาว่าหนามหรือตอนเข่าไม่เหลือใส่ปลาแดกใส่เกลือน้ำปลาสู้รสแล้วก็ยำปดสดเกี่ยงปานน่อบ่ให้เลือกให้ล้อกินแล้วกินอีกจนแขวหัก 3-4 ก็ยังบ่เศร้ากินจนเป็นหนี้เป็นสินกินหลายล่างเถื่อกินเท่าใดก็บ่เบื่อน่อครับคนเฮาคันบ่ตายแล้วบ่เศร้าดอกความกินความอยากเพิ่นผู้ท้องกับปากหนี้ละโตกาดมาว่าสมหรือหวานลาบหัวขัวไก่ปอนใส่ปากพอใหญ่เบิ่งดูคั่นยังสีนหรือหนังปอนลงกะแล้วแต่ของบ่มีแขวมีหูมีตาก็ยังหูจักหากินเอ็นบ่กี่กินแล้วมีกิริสำนักคุณอาโปรดเห็นตั้งแต่ขาสั้นขึ้นสากลากจังแม่นปากเมาปากกินได้กินดีกินจนอ้วนจนพี่แม่นยังเจ้าว่ากินก๊กไม่กินปลาแถวภาคอีสานจนว่ารัฐบาลหูลาดตาตีหูบ่แล้วน้องพี่เจ้าว่าแม่นไผนั่นแม่นเสียบุญไส้หรือเสียร้อยล้านเดี๋ยวนี้เล่าใหญ่บานไปอยู่เลื่อนจำกินหมอลำลอยละ10บาทนั่นเป็นผู้ประกาศหัวหน้าหัวตาว่าแต่เจ้าลำมาต้องให้พ่อแกหน่อยหรือหลายแล้วแต่พันหนึ่งสองพันกินเงินผันบำรุงทองทินจนมาเกี่ยงมิลินเงิน200,000ปลายล้วงจนห่องไว้ไหวกับนั่นบานไรแล้วเอาไปสื่อให้อยู่ทั้งเมืองเลยมันหน่อยไปที่เว้ยเงินผันเล่าว่ากินแล้วถึกเมียนาส่วนห่างส่วนป่านั่นมันกินสุราเมาอาละวาดเมาเลยขี่ใส่สาดเทิงห้องเทิงโห่นั่นมันอายทิโซทั้งอำเภอม่วงเมามาแล้วรถเต้ถ้วยเต้บวงดาผู่ดาคนสำมอน้ำแลนออกไปถนนท่าให้รถเหยียบไปเอามีดมาเสียบกูโหลดไผสนสำมารถสีส้นเอาโหลดลาวาหรือว่าหนีฝ่าพากันยังบุ่มน้อยเดียวทั้งเมียยืนตาเขียวปล่อยจนปากเปียกบ่จักบักค่อยเสียกผากขัวผากตำบ่จักบักค่อยดำค่อยขาวค่อยดอนนี่แหละน้ำไต่ตอนม้ากีดม้าเมาไฟหรือเขาไผกินกันสร้างหล่นลืมหมดทุกอย่างท่วมถูกท่วมจนคนเหนื่อยคนอยากน้ำแต่ปากท่านบ่กินผัดอยากปากท้องมันหิวนะก็เป็นแต่คิ้วนอนทดลองงองหมดตัวมีแนวคองจักสิงจักอันคนกินกันปัดกินทั้งหัวคิดบ่แม่นกินชีวิตคือปอบคือผีคนกินกันกินในหลายวิธีจนนับบ่ถ้วนบ้านฝ่าหวนแม่นพอเฒ่าสีบัวจนเบิดข้วยกับงัวหน้าอีก2ทงขอบว่าคายเบอร์ทรงกินเงินเปอร์เซ็นต์ก็สิเจ็บซีเมนต์ปันซอนถือขี่เบอร์นั่นออก04คนถือเป็นแถวบ่ถือตั้งแต่แม่กับครูบ่สื่อทั้งเฒ่าแก่นั่นเปิดหือคนสิงคนของหนีไปอยู่ละย่องบ่เห็นฮอดหน้าพวกเขาถือก็สิขาสั้นแล้วคุณนายไผสีบ่ย่านตายถือแล้วพอใหญ่เลยขายหน้าตัวใส่เขียนอีก2ลำให้ว่าเหลือแต่หำพ่อได้ฟาดดากเฒ่าแก่หัวกะกากของว่าซี่ๆก็ลือไม่อยากหนีเมืองอั่วนี่ว่าทั้งมันพักกะยาแม่นเฒ่าอมห่วงบัดนี้เอาเงินให้เฒ่ากองยืมไป500ตอนมายืมก็เว้าดีบ่คอยล่ะแม่คุณอาทุกข์จังได้มาขอส่วนพ่อแม่อดให้สงสารแน่ห้องขอย่อมือให้กระซึกกระซื้ออ่อนปานพักหนึ่งบัดไปถามหลุดซูนขึ้นปึงปึงเว้าเสียดเว้าสีก็ยังว่าบ่มีสิเอาไสมาให้ยังว่าหาบ่ได้บ่ทกบ่ทันจักสิมาทำกัดลำไล่ยังนอเว้าเท่านั้นล่ะพอเฒ่าอมห่วงเต้นเขาใส่เถากองรถทั้งเขาทั้งศอกตื่นมือเศร้าผู้ใหญ่บ้านไปบอกถึงแต่ผอมจังหันให้ไปเว้าคว่ำกันมือนี่ล่าว่าเขาว่าเจ้านี่หน้าปนเอาเงินท่องแล้วกะตีเถากองจนลุกบ่ขึ้นได้ยินว่ามืออื่นเขาสิไปอำเภอไปอ่อนย่อมเขาเด้อผูกแขนผูกคอเถาอมช่วย2ตอหลดทั้งเจ็บทั้งเหม็นเฮ็ดจังได๋บ่เป็นผูกแขน500กลับมาบ้านแล้วมาถึกเนี่ยปล่อยผากหีบผากหิ้งลุบปันขี่ถึกวิ่งหลับแม่น้อทัน
ทั้งบันดาล นั่นเป็นสาวทุ่มมี่กินในทิศค่ำดีจนเหลือแต่หางเรื่องนี้เกิดระวางสีเข่าพันษามือนั้นนั่งขายยาออกไปไสวัดไอค่ำดีกันนัดส่วนสาวทุ่มมี่ให้เจ้าไปอีหลีเด้อแล้วยอดรักควมจริงเล่ากับมักกันมาหลายปีสาวทุ่มมี่ก็น่อสุยางไปนั่งถ่ายอยู่วางคือนัดคือหมายทางให้นั่งเขาสายดับไฟเรียบร้อยสาวทุ่มมี่ก็จังคอยยางออกมาหามไอ้คำดีกับมาถ่ายอยู่ทั้งนอกบอลเพิ่นนัดเพิ่นบอกกันพุ่นละเอาไปหอดแล้วกับสาวกันโหลดยางใหญ่เห็นแต่ไว้ไว้ฝ่าเหลื่อมย่ำใดพอใหญ่ใบผัดยางออกไปเหี่ยวผัดเลยจอนผัดเตียวยางเข้าไปดูอยู่เฮ็ดหยังกันสู้ถ่วงเอาแก่แก่สาวทุ่มมี่โหลดซอยแหน่ซอยแหน่ข่อยถือคนกลุ่มอ้ายคำดีโหลดเฮ็ดหากอย่าซุ่มสั้นอยู่เถอะเลยนะแล้วตกสะเผอบ่จักทางไปผู้ใหญ่บ้านสายไฟไปเห็นจนตื่นหอดมืออื่นอ้ายผิดคำดีเสียให้สาวทุ่มมี่ไป 3,000 หาแล้วก็ยางก้มหน้าลงบ้านกับนั่นจมมาเสียเงินพันกูบ่เสียได้ดอกเสียแต่น้ำสิออกเหลืออีกน้อยเดียวคั่นถ้าใบบ่เหลียวมาเห็นสาก่อนแม่นมาเด้อนางขะเนาล่ะน้อแต่พ่อปานนี่วสิรีลาดันจ้าไปทางใหม่นี้ไปคนลาแม่ไปสองสอนปีนูนเต็งเล่งเตไปเล่งเตเล่งเต็งเต็งเล่งเต็งเล่งเตเล่งเต็งเล่งหลายไข่ถอดไปเล่งหน่อยไข่นมโอ้ว่าอยู่ไปซ้ายย่นย่านเลยบักไส้ลำบ่ออยู่ไปกล้วยใดแต่แขนตรงลงตัวไปลงโตลงตรงตรงลงตรงลงโตลงตรงผู้สาวลงไปทงตั้งห่มขั้นดำให้พี่ชายหมอลำกลับไปกลางน้ำแน่แต่งเล่งแต่ไปเล่งแต่เล่งแต่งแต่งเล่งแต่ไปแรงแต่แรงแต่งผ้าเศร้ากับบ่หายผ้าง่ายกับบ่เต็งอีพีแก่งมือเอ่ยสิงคือข่อยผู้ใดสิงเป็ดแน่พระแป๊เข้าแล้วไปลงลมก่อนสิเศร้ากินเหล้าตะพะแลนมากขวดเข้าก็เลยเต็มหมู่เราย่อมาตั้งตั้งที่เกิดเป็นหนูสิงห้องปีฮอดเป็น3เดือน4ล้มพัดใบไผเห็นผู้สาวซ้ำในขึ้นไปนอนเหนือเสือ

0: ทวนทวนผมเล็กกุยขึ้นล้วนกาวสาใบใบเลี้ยวเบิ่งน้ำไล่ไกลไหลออกยาวยาวสีหน้านวลมวลในไว้นวลนานวลนอง
1: ครับพ่อวิรัตครับ
2: ครับเอากาแฟให้จักสองกองแน
1: ่กาแฟสองกอง600บาทครับคุณพ่อ
2: เอาไอ้น้ำมันดำขวดหนึ่งขาวสองกินเท่าไหร
1: ่กาแฟสองนวดร้อน1เย็น2เนาะ
2: ครับครับ
1: เป็น 1,050 บาทครับอีพ่ออย่างแถม
2: ได้แถมสิเอาผ้าถุงไล่ใส่สีเหมือนเนื้อปนวาสีที่เขียวมันน่ะ
1: สีเข้มๆเนาะ
2: เออสีเขียวเข้มๆปนวาอย่างได้สีเขียวนี่ไป
1: ครับผมแถมผ้าถุงสีเข้มๆผ้าถุงสีเขียว
2: ครับครับ
1: ได้ครับพ่อวิรัตจะดีเน
2: า
1: ะ
2: ครับเบอร์เก่านั่นละที่เดิมละ
1: เบอร์เก่าที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุท่านใช่ครับ
3: เอากาแฟ2กล่อง
1: กาแฟ2กล่อง600บาทนะพ่อเนาะ
3: ครับ
1: ได้ครับคุณพ่อเอาอะไรแถม
3: สองกล่องแถมวะ
1: โอ้บ่ได้เถียงนี่คนมันเบื่อนะคนมันเบื่อนะกาแฟสองกล่องไปบาทนะพ่อเนาะในค่าพี่หมอเด้อได้ครับพ่อสวัสดิ์พายุ่มเนาะ
3: แมนครับแมน
1: อื้อแถมกันสิแถมได้แต่ส่งผ้าป่าละพ่อกันสองกล
3: ่องแถมก็ได้หรอวะสองกล่อง
1: แถมส่งผ้าป่าได้อยู่พ่อสองกล่อง
3: ส่งกับผ้าป่าไปวัดใดเนาะ
1: วัดนี่แหละวัดดวงนี่แหละ
3: ว่าวัดดวง
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดิ์ครับ
3: ครับครับ
1: เดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนเด้ออีกครับสวัสดีครับไม่กบครับเบาบ่อยครับ
4: อันนั้นสั่งกาแฟ
1: จ้าจะกองครับไม่กบครับ
4: เอา4กอง
1: กาแฟ4กอง 1,000 บาทไม่เอาอะไรแถมจ้า
4: เอาน้ำมันเขียวนะ
1: แถมน้ำมันเขียวนะแม่เนาะ
4: เออถามเนี่ยนั่นเบาบอยอัน
1: ครับ
4: กินกาแฟมันเคลื่อนน้ำหนักลดหลายแถม
1: กินกาแฟน้ำหนักลดมันบ่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักได้แม่ตัวนี้มันไม่ได้มีผลกับน้ำหนักเลย
4: เขาละท่วงว่าน้ำไปจีดเบิ่งน้ำหนักลดอยู่10กิโลเด้
1: อืมครับแม่ครับ
4: หักโบกินหยัง
1: เออแสดงว่าเฮาเริ่มหุ้นดีขึ้น
4: เออ
1: ครับผมเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้เป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวเนาะเฮามันแข็งแรงดีอยู่เนาะบ่มีอาการเมื่อยเนาะ
4: บ่บ่ได้กินนะคะอ่อน
1: จ้าๆๆต้องกินได้แม่ได้
4: ว่านั่นปีใหม่นะครับคงควรมาให้จะกับแพ
1: ้ครับผมเดี๋ยวลูก
4: พวกนั้น
1: ครับ
4: พวกกันโฆษณาให้เขาหน้าเขามาของควรมาให้ฟูละกล้องสองกล้อง
1: ครับแม
4: ่หลายคนเลยบักกันฟูมาส่งมันว่ากาแฟสังมาระบาดกระดอกมันว่ะ
1: ครับกินกาแฟก่อนค่ำนี่ละแม่อย่าไปหากินแนวอื่นเด้อ
4: เออ
1: จ้าจะกินไปทั่วได้ครับลูกเป็นห่วงครับโอเคเด้อครับสวัสดีครับแม่
4: ขอบคุณหลาย
1: ๆขอบคุณครับแม่ครับ
5: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
6: มันมันมัน
7: ใช
6: ่หอมหอมหอมอร่อยเนาะ
7: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
6: กินหอม
7: รสชาติล
6: ่
7: ะ
6: รสชาติดีหวานมันมันมัน
7: อร่อยไหม
6: อร่อยมาก
5: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
8: สวัสดีครับบ้านสวนไทยก้อนคำครับ
4: โอ้ยอันแม่อยากได้กาแฟจากกล้องหนึ่งกันกล้องจักบาทเนาะ
1: กาแฟหนึ่งกล้อง350บาทแม่2กล้อง600 4กล้อง 1,000 ครับ
4: อันถ้าว่าเอากล้องหนึ่งกี่มื้อส่ง
1: กล้องหนึ่งกับส่งครับส่งพี่เก็บเงินปลายทางว่ามีบวกเพิ่มครับ
4: เออส่วนช่วงละไม่เอากล้องหนึ่งเนาะ
1: ไม่เอากล้องหนึ่งเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
4: ลองมึงอันไหนก่อน
1: ซื้อแจ้งซื้อที่อยู่คุณแม่ได้เลยครับส่งคุณแม่ยังครับ
4: ไปแม่ขั้นสินงาม
9: เมฆานนามสกุลสินน้ำ
10: สินสิน
9: สิมน้ำ
10: สินง่าม
9: เมฆามสิมง่าม
10: บ้านเลขที่หาสิบสี่
9: หาส
10: ิ
9: บส
10: ี
9: ่หาสิบสี่มู่ใดแม
10: ่มู่หา
9: หาสิบสี่มู่หามีทับพร้อมบ่หาสิบสี่ทับสี่มู่หาบ
10: ่จ้า
9: ห้าสิบสี่ทับสี่มู่ห้าตำบล
10: ตำบลน้องให้
9: น้องให้อำเภออ
10: ำเภอเมือง
9: จังหวัด
10: จังหวัดอุดร
9: อุดรเนาะแม่เนาะบ้านเอียงคือครับบ้านเฮา
10: บ้าน
11: น้ำขาว
10: โศกน้ำขาว
9: เออโศกน้ำขาว54ทับ4เนาะ
10: จ้ะ
9: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับเป็นกาแฟ1กล่อง350บาทเนาะ
10: จ้ะจ้ะ
9: จ้ะสวัสดีจ้า
12: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ใช่ครับ
1: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟ
2: จ้าแม่แม่บานเย็นเนาะ
1: จ้า
2: จ่ายแม่เอากาแฟกี่ขวดเอา
1: พันลูกจ้า
2: สี่กล่องเนาะแม่เนาะแม่เอาอะไรเป็นของแถม
1: มีอย่างลูก
2: มีชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีผ้าถุงแล้วก็มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับแม
1: ่เอาร
3: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: งานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศาสตร์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ได้ฟังเรื่องที่หล่อนเล่าท่านพระครูรู้สึกสลดใจนักบรรดาญาติโยมที่นั่งอยู่ในห้องก็พลอยสลดใจไปด้วยโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับพระรูปนั้นท่านจะตกนรกหรือเปล่าครับที่สอนโยมเขาผิดเช่นนี้ท่านพระครูตอบทันทีว่าตกนรกอย่างแน่นอนการที่ท่านสอนเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดจะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีเหมือนอย่างแม่โยมที่เห็นผิดตามพระว่ามดมันเป็นสัตว์ไม่มีดีจึงฆ่าได้ไม่บาปการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นผิดเมื่อเห็นผิดคนก็ทำบาปเหมือนที่แม่โยมตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามดแล้วอย่างนี้แม่ดิฉันจะตกนรกไหมคะหล่อนรู้สึกเป็นห่วงมารดาถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องทำกรรมฐานแต่ไม่เป็นไรถึงแม่เราจะตกนรกเราเป็นลูกก็ช่วยแม่ขึ้นจากนรกได้ด้วยกรรมฐานเพราะกรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเช่นนั้นดิฉันจะลางานมาเข้ากรรมฐานค่ะดีมากโยมอาตมาขออนุโมทนาไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วขอให้ช่วยแม่ได้สำเร็จนะท่านรู้ว่ามารดาของอุบาสิกาผู้นี้กำลังรับกรรมอยู่ในนรกเพราะตายขณะจิตมีโทสะคือโกรธฝูงมดที่มารุมกัดนางถ้อยคำของท่านพระครูทำให้สตรีวัย40เศษรู้สึกสบายใจขึ้นหล่อนตั้งใจว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้มารดาจะขออโหสิกรรมต่อมดที่มารดาได้ล้างผลาญชีวิตของพวกเขาเพราะความเห็นผิดตัวหล่อนเองก็ได้ฆ่ามดมามากมายไม่แพ้มารดาเช่นกันกระนั้นหล่อนก็ยังโชคดีกว่าตรงที่ได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานและสามารถรู้ด้วยตนเองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาปหล่อนจึงเลิกฆ่ามดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคะแล้วที่ฉันจะต้องตกนรกไหมคะหล่อนถามเพราะรู้สึกกลัวว่าจะเป็นเช่นมารดาถ้ายอมปฏิบัติกรรมฐานแล้วขออโหสิกรรมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาโยมก็ไม่ต้องตกนรกเพราะได้ใช้หนี้ใช้สินกันหมดแล้วอย่าลืมว่าหนี้เวรหนี้กรรมต้องใช้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นจะใช้ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เช่นโยมจะทำบุญเป็นล้านหรือทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็นร้อยครั้งก็ไม่สามารถใช้หนี้เวรหนี้กรรมได้อาตมาถึงสอนให้ญาติโยมมาเข้ากรรมฐานเพื่อใช้หนี้กรรมไม่ใช่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อตัดเวรตัดกรรมอย่างที่เข้าใจกันดูอย่างอาตมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานป่านนี้ไปใช้หนี้กรรมในเมืองนรกแล้วหลวงพ่อคะแล้วดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ขึ้นมาจากนรกแล้วคือดิฉันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติครบ7วันแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ได้รับส่วนกุศลและขึ้นมาจากเมืองนรกได้หล่อนถามอีกเรื่องนั้นไม่ยากเลยโยมเอาเถอะแล้วโยมจะรู้เองข้อสำคัญขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันต้องไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางวันแล้วก็ต้องทนต่อเวทนาให้ได้แล้วโยมจะรู้ได้จากเวทนานั่นแหละว่าแม่ของโยมได้รับบุญหรือไม่ได้รับเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนแต่ถึงกระนั้นอาตมาก็ขอรับรองว่ากรรมฐานใช้หนี้กรรมได้จริงนอกจากอาตมาจะประสบมากับตนเองแล้วอาตมายังได้รวบรวมประสบการณ์ของคนอื่นไว้มากมายจนสามารถตั้งเป็นทฤษฎีได้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ได้ผลนั้นต้องทำให้ได้3ข้อคือ 1. ต้องระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้และ 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโยมอ่อนถ้าใครไม่อยากฟังให้ยกมือขึ้นท่านสำรวจความต้องการฟังของญาติโยมเมื่อไม่มีผู้ใดยกมือท่านจึงเริ่มต้นเล่าเพราะการได้พูดได้คุยทำให้อาการคันในร่มเฝือกลดน้อยลงตอนที่อาตมายังจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมบุรีอาตมาก็สอนกรรมฐานบ้างตอนนั้นก็มีญาติโยมหลายคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนแก่นะหรือครับ
ขาว่าคนแก่สอนยากใช่ไหมครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นเลยถูกคนแก่หลายคนคว้างค้อนเข้าใส่อย่าไปเรียกคนแก่ต้องเรียกว่าสูงอายุถ้าเรียกคนแก่ฟังแล้วใจฝ่อแฝไม่กระซุ่มกระชวยใช่ไหมโยมท่านถามโยมมารดาแม่จวนยิ้มนิดๆแทนคำตอบโยมเตียงจึงต้องทำหน้าที่แทนด้วยการตอบว่าใช่จ้ะท่านอย่างฉันนี่เวลาใครเรียกคนแก่ใจมันฟอแฟอย่างท่านว่าแต่ถ้าเขาเรียกผู้สูงอายุก็ค่อยยังชั่วหน่อยงั้นผมก็ต้องขอโทษคุณป้าด้วยต่อไปผมจะไม่เรียกคนแก่จะเรียกว่าสูงอายุแทนชายหนุ่มขอขมาลาโทษเพราะอยากฟังเรื่องที่ท่านกำลังจะเล่าผู้สูงอายุที่สอนยากก็มีสอนง่ายก็มีแล้วแต่คนจะเหมารวมไปหมดทุกคนไม่ได้อย่างโยมอ่อนนี่แกสอนง่ายตอนแกมาปฏิบัติก็อายุ80แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแกตั้งใจปฏิบัติดีมากแล้วก็ได้ผลคือทำได้ครบทั้ง3ข้อหมายความว่าแกระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างนั้นหรือคะคนถามเป็นสาวน้อยอายุประมาณ 17-18 หล่อนมากับบิดามารดาเพื่อจะมากราบพระอรหันต์ตามที่หนังสือพิมพ์ประโคมข่าวถูกแล้วเจ้าหนูแกทำได้ตามนั้นจริงๆขนาดอายุ80ก็ยังได้ผลเพราะแกตั้งใจตอนนั้นหลวงพ่ออายุ20เศษแต่มีลูกศิษย์อายุคราวพ่อคราวแม่อย่างโยมอ่อนนี่อายุแก่กว่าโยมพ่อของหลวงพ่อเสียอีกตอนแกปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อก็ให้แกเดินจงกรมเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงสลับกันแต่ปรากฏว่าแกนั่งไม่ได้เดินได้แต่นั่งไม่ได้ทำไมถึงนั่งไม่ได้คะที่จริงน่าจะเดินไม่ได้มากกว่าเพราะแกอายุมากไม่น่าจะเดินไหวสาวน้อยติงมันก็น่าจะเป็นอย่างที่หนูว่ามานั่นแหละตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่สำเร็จวิชาเห็นหนอจึงไม่รู้สาเหตุว่าทำไมแกจึงนั่งไม่ได้คือแกบอกว่าเวลานั่งแกจะปวดศีรษะมากปวดแทบระเบิดแกทนไม่ได้ต้องลืมตาพอนั่งสัก10นาทีก็เริ่มปวดแล้วแกจึงกลัวการนั่งมากหลวงพ่อก็แก้ปัญหาด้วยการให้แกเดินอย่างเดียวแกปฏิบัติได้6วันพอวันที่7หลวงพ่อเห็นว่าสมาธิแกดีถึงขั้นจะทนต่อเวทนาได้จึงให้แกนั่งหลังจากที่เดินจงกรมแล้วและบอกว่าให้แกอดทนต่อเวทนาแล้วจะระลึกชาติได้แกก็ปฏิบัติตามเมื่อเกิดอาการปวดแกก็กำหนดปวดหนอปวดหนอและตั้งสติสู้กับเวทนาเพราะความปวดขึ้นถึงขีดสุดแกก็ระลึกชาติได้ทันทีระลึกได้กี่ชาติครับชายหนุ่มคนเดิมถามเดี๋ยวก่อนอาตมาขออธิบายคำว่าระลึกชาติเสียก่อนระลึกชาติในที่นี้หมายถึงระลึกเหตุการณ์ในอดีตได้ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลาจะสามารถระลึกเหตุการณ์ถอยหลังไปในอดีตได้เช่นระลึกถอยหลังไปได้20ปี30ปีจนถึง100ปี1000ปีซึ่งถ้าถึงขั้นนี้ก็เท่ากับระลึกอดีตชาติได้ด้วยบางคนระลึกได้ทั้ง7ชาติถ้าสมาธิดีท่านไม่บอกว่าบุคคลผู้นั้นคือท่านเองด้วยไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมแล้วโยมอ่อนแกระลึกย้อนได้กี่ปีคะอุบาสิกาที่มารดาถูกมดรุมกัดเป็นผู้ถามได้62ปีคือแกระลึกได้ว่าตอนอายุ18แกไปยิงเขาตายภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นมันมาปรากฏในนิมิตแกก็เล่าให้อัตมาฟังว่าตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นแกอาศัยวัดอยู่เพื่อเรียนหนังสือที่ข้างวัดมีโกดังเก็บของของคนจีนทีนี้ก็มีคนขี้ยานครั้งนั้นมันมาปรากฏในนิมิตแกก็เล่าให้อัตมาฟังว่าตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นแกอาศัยวัดอยู่เพื่อเรียนหนังสือที่ข้างวัดมีโกดังเก็บของของคนจีนทีนี้ก็มีคนขี้ยามาขโมยของในโกดังไปขายเอาเงินไปซื้อฝิ่นสูบเจ้าของโกดังก็โกรธจึงมาจ้างแกไปยิงเอาปืนแก๊ปมาใส่มือแกด้วยแกก็ไปยิงที่ศีรษะของขี้ยาคนนั้นแล้วก็เอาปืนไปคืนเจ้าของโกดังได้ค่าจ้างมา2บาทแค่2บาทเองหรือคะหลวงพ่อสาวน้อยกังขา
สองบาทสมัยนั้นซื้อทองหนักสองสลึงได้เลยนะหนูถ้านับถึงตอนนี้ก็88ปีแล้วหลวงพ่อยังไม่เกิดเลยตอนที่แกอายุ18น่ะแล้วยังไงอีกคะสาวน้อยอยากฟังต่อพอแกระลึกได้ก็ขออโหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เกิดภาพขึ้นในนิมิตอีกว่าตาขี้ยาคนนั้นไปเกิดใหม่แล้วชื่อนายใจนามสกุลไขว่คว้าบ้านอยู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอแกออกจากกรรมฐานแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เอาสมุดมาจดบันทึกไว้อย่างละเอียดอาการปวดศีรษะของโยมอ่อนก็หายไปพอระลึกชาติได้และใช้หนี้กรรมแล้วแกก็นั่งกรรมฐานได้ตามปกติทีนี้หลวงพ่อเป็นคนชอบวิจัยจึงชวนแกไปอำเภอเสนาเพื่อตามหาในใจก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายใจไขว่คว้าอายุ61ปีแสดงว่าตาขี้ยาคนนั้นตายปุ๊บ ก็เกิดทันทีโยมอ่อนก็เล่าเรื่องที่แกยิงตาขี้ยาตายเมื่อ62ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้จากกรรมฐานว่าตาขี้ยามาเกิดเป็นนายใจพร้อมทั้งขอให้นายใจอโหสิกรรมให้นายใจก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขามาเกิดแล้วและจำไม่ได้ว่าก่อนมาเกิดเคยเป็นคนขี้ยาแต่ก็อโหสิกรรมให้ถ้าหากว่าโยมอ่อนไปฆ่าเขาไว้จริงนี่แหละอานิสงส์ของการเจริญพระกรรมฐานทำให้สามารถใช้หนี้กรรมได้ถ้าโยมอ่อนไม่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใช้หนี้กรรมรับรองว่าต้องไปใช้ในเมืองนรกแล้วก็ต้องใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยถ้านายใจแกปฏิบัติกรรมฐานแกจะรู้ไหมครับว่าชาติที่แล้วแกเป็นขี้ยาและได้ไปขโมยของในโกดังข้างวัดรู้ได้แน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแกไม่ไปตกนรกหรือคะที่ผิดศีลข้ออทินนาทานสาวน้อยถามอันนี้หลวงพ่อไม่ทราบแต่ตามหลักกรรมแล้วคนผิดศีลต้องตกนรกแกอาจไปตกนรกไม่นานแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกรรมดีที่แกเคยทำไว้มาให้ผลก็ได้เรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนนะหนูสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมบุรุษอายุประมาณ50เศษคลานเข้ามากราบท่านพระครูหลังจากญาติโยมหลายคนพากันลุกออกไปแต่ที่ยังนั่งปักหลักฟังท่านคุยก็มีอีกมากบุรุษนั้นกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งและจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับพระอุปัชฌาย์ของผมถูกกองทัพมด5กองทัพรุมกัดจนสลบอยู่ในถ้ำครับโชคดีที่ผมไปเห็นเข้าจึงอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลมดมันกัดกินเนื้อท่านจนแดงไปทั้งร่างถ้าผมไม่บังเอิญไปพบเข้าท่านคงถูกพวกมันกัดกินจนเหลือแต่กระดูกซึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องมรณภาพอย่างแน่นอนพระอุปัชฌาย์ของผมท่านเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญกับผู้ใดแต่ทำไมท่านจึงต้องมาเป็นเช่นนี้ครับหนุ่มใหญ่ถามเขาอยากรู้ว่าท่านพระครูจะรู้ตรงกับที่พระอุป

ชาของเขาเล่าให้ฟังหรือไม่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านรู้ก็แปลว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงแต่ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าอรหันต์เก๊ท่านพระครูรู้ความคิดของบุรุษตรงหน้าว่าต้องการมาทดสอบท่านเพื่อมิให้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมท่านจึงบอกเขาว่าท่านมิได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอาตมาคิดว่าตอบได้ถึงไม่เป็นพระอรหันต์ก็ตอบได้และจะตอบอย่างละเอียดเลยฟังให้ดีนะการที่อุปัชฌาย์ของโยมถูกกองทัพมดรุมกัดถึง5กองทัพนั้นเพราะท่านเคยมีเวรมีกรรมกับพวกมันมาแต่ครั้งอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นแม่ทัพเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาและมดเหล่านั้นก็เกิดเป็นทหารพม่าท่านรบชนะพม่าถึง5ครั้งและก็ได้ฆ่าทหารพม่าไป5กองทัพเมื่อท่านตายก็ได้ไปใช้กรรมในเมืองนรกระยะหนึ่งแล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกทหารพม่าก็พากันตกนรกจากนรกก็มาเกิดเป็นมดซึ่งเป็นเดรัจฉานพวกมันจองเวรจองกรรมกับท่านจึงต้องมาใช้เวรกันแต่ท่านไม่ได้สลบหรอกนะท่านรู้ว่าเคยทำกรรมกับมดเหล่านี้ไว้จึงได้เข้าพระสมาบัติเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดขณะที่ถูกกัดและการที่โยมไปพบท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านถ้าโยมไม่อุ้มท่านส่งโรงพยาบาลท่านก็ต้องมรณภาพเพราะถูกมดกัดกินเนื้อจนหมดเหลือแต่กระดูกจริงไหมจริงครับหนุ่มใหญ่ยอมรับเพราะท่านเล่าราวกับตาเห็นท่านเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังแล้วนี่นะเล่าหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วเพียงแต่ท่านไม่ได้บอกกับโยมว่าท่านมิได้สลบแต่ท่านเข้าพระสมาบัติถ้าท่านไม่ทำเช่นนั้นก็จะทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าครับว่าพวกมดมันยกกองทัพมาถึง5กองทัพเชื่อสิก็โยมให้ชาวบ้านเอากระบุงมาโกยขนมันออกไปไม่ใช่หรือได้ตั้ง5กระบุงใช่ไหมล่ะแล้วมดในแต่ละกระบุงก็มีสีต่างๆกันบุรุษวัยกลางคนรู้สึกกังขาว่าท่านรู้ได้อย่างไรกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะถามดีหรือไม่ท่านก็ตอบโดยไม่ต้องให้เขาถามท่านตอบว่าอาตมารู้เพราะท่านบอกเองบอกอย่างที่อาตมาเล่ามานี่แหละท่านมาบอกหลวงพ่อเมื่อไรครับท่านจะมาได้อย่างไรตอนนี้ท่านก็ยังนอนพักอยู่ที่วัดเขากังขามากขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องมาหรอกโยมท่านเพียงแต่โทรจิตมาแล้วทำไมท่านถึงต้องบอกหลวงพ่อด้วยครับหรือว่าหลวงพ่อกับท่านคุ้นเคยกันมาก่อนถูกแล้วอาตมากับท่านคุ้นเคยกันมาก่อนท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยกันประมาณกี่ปีแล้วครับเขายังคงอยากรู้เอ๊จะกี่ปีอาตมาก็ไม่เคยนับเสียด้วยโยมอย่าไปสนใจเรื่องเวลาเลยนะเอาเป็นว่าอาตมารู้จักกับอดีตอุปัชฌาย์ของโยมก็แล้วกันและที่โยมต้องมาเป็นลูกศิษย์ของท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่ท่านเป็นแม่ทัพชีวิตมันเวียนว่ายวกวนคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายภพหลายชาติเป็นวัฏจักรถ้าโยมอยากศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตก็ต้องปฏิบัติให้มากๆอาตมารู้นะว่าโยมเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเขาถามอีกอาตมาก็รู้ได้จากการปฏิบัติเหมือนกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนอาตมาถึงอยากบอกญาติโยมว่าให้ปฏิบัติมากๆแล้วจะรู้อะไรๆได้เองแต่อย่าไปอยากรู้ถ้าอยากจะไม่รู้เพราะการปฏิบัติธรรมต้องปล่อยวางดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสยะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้สนทนากับท่านพระครูบุรุษวัยกลางคนเกิดความรู้สึกว่าเขาได้มาพบพระอรหันต์แล้วเขาเชื่อมั่นว่าพระอุปัชฌาย์ของเขาเป็นพระอรหันต์เพราะท่านสามารถโทรจิตได้และผู้ที่จะสื่อสารกันด้วยโทรจิตได้จะต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่โยมเข้าใจเอาละไหนๆโยมก็เป็นนักปฏิบัติอาตมาก็จะขอทำความเข้าใจเรื่องพระอรหันต์เพื่อที่โยมจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์นี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เท่านั้นแต่เกิดขึ้นมานานแล้วถ้าจะนับเวลาก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนพุทธกาลนั่นแหละนานขนาดนั้นเลยหรือครับถูกแล้วสมัยก่อนพุทธกาลยังไม่มีพระอรหันต์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์จึงมีพระอรหันต์

พระเจ้าเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องและบริวารพวกชดินก็เข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะเอาฤทธิ์มาเป็นเกณฑ์การตัดสินความเป็นพระอรหันต์แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงทำให้พวกชดินเข้าใจถูกต้องและทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดทำให้ชดินเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกระลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อน

นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เกี่ยวข้าวคอยนางนะครับเงินเพลงจากพี่นิดสาธิตทองจันทร์ฝากอันตอนเอ็นแตนแฟนรายการอีพออีเมสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนคำนุ่มบ่อยสุนทรชัยครับปูนังเห็ดปากแป๊ะๆว่าแวะอยู่มองนี่ใกล้สิได้เวลานะครับผู้เบาดิวกลิตนั่นใกล้สิมาแล้วนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมอบความสุขมอบความสำราญให้กับพี่กับน้องสุนาสุตาขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้หลาหลานไส้หลาครับบักลาก่อนคำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนครับอยู่ตรงนี้เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันครับอีแม่เบอร์ที่เฮาสามารถยาวยิวน้ำกันได้0902974444ครับ0902974444ยาวต่ออีกจักก่อนเนาะแม่เนาะยาหมอสั่งพะนะยาว
1: มามื้อนี้พวกเขาสัตว
2: ์เอื้อยผู้เบายืนอยู่ข้างห่างเบิ่งท่าทางว่าแม่นพระเอกเกาหลี
1: ว่าหมวด
2: หมอสั่งมา
0: เอาว่ามีโฆษณาโฆษณานำบัดนี้เพลงแหมโอ้ยแล้วว่าสิยาวพ่อเฮี้ยงแล้ว
1: ครับต่อ
0: เอายาวไปครับยาหมอสั่งยาหมอสั่งจวดจาดฟาดบึ้มฟาดบื้อ

0: เล็กกับพ่อเดี๋ยวมันเสียงมันคือบ่ออกนอเสียงอีพ่อคือบ่ออกวิทยุน้ำผมเอายังแน่ก่
1: อยาเก็บปวดกระไสเซนบ่
0: กระไสเซนกระปุกละ450บาทครับพ่อ
1: กาแฟน่าจะกอง
0: กาแฟน้ำกองหนึ่งกระไสเซนอันหนึ่งสิบ่พ่อ
1: แมน
0: เป็น800บาทครับพ
1: ่อ
0: ได้เลยส่งคุณพ่อยัง
1: กินกับหมอกับยังก็ได้พอยาหมอ
0: กินคู่กับยาหมอได้เลยครับไม่มีผลเสียไม่ได้ส่งผลดีกับร่างกายเด้อพ่อเด้อบ่แพ้ตับแพ้ไตเด้อตัวนี้เป็นแคปซูลทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์บ่มีสารตกค้างครับพ่อ
1: เออ
0: ปลอดภัยมีออย
1: อยู่อะไรเงี้ยมื้อเช้ามื้อจะเว้าฮะ
0: ได้ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
1: หลวงปู่ถนอม
0: โอ้หลวงปู่ติโอ้ขออภัยครับหลวงปู่ถนอมวัดหยังครับหลวงปู
1: ่วัดขั้นแย่งใหญ
0: ่วัดขั้นแย่งใหญ่บ้านหยังครับ
1: ฮะ
2: บ้านร่องขั้นแย่ง
1: บ้านกับบ้านร่องขั้นแย่งคือเก่าหั่นละ
0: บ้านร่อง
1: ขั้นแย่งใหญ
0: ่บ้านร่องขั้นแย่งใหญ่บ่ครับ
1: แม่น
0: บ้านร่องขั้นแย่งใหญ่ตำบล
1: สำโรง
0: ตำบลสำโรงอำเภอ
1: โพไซ
0: จังหวัดร้อยเอ้ยอุบลเนาะ
1: จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับผมโพไซอุบลเนาะ
1: ยักมือฮอด
0: ลูกทรงออกมือนี่ยังเร็วกะฮอดหลวงปู่มืออื่นยังสากกะบ่เกินมือฮื้อครับ
1: เที่ยวมาทดลองมือนะ
0: ได้ยอด800บาทได้ครับหลวงปู่เด้อ
1: บ่มีเงินอุ๊ยเก็บปลายทางแม่นบ่
0: เก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มใจเฉพาะค่าสินค้าครับหลวงปู่ครับ
1: บ่ได้ไปใช้ดอกอยู่วัดนี่ล่ะ
0: ครับผมครับผม
1: มันกินมันปวดเลยล่องมันคือจะว่า
0: ได้
1: ก
0: ิน
1: ของแบบนอนบ่หลับหน้า
0: ครับผมได้ครับ
1: เอาคนเอาคนขึ้นก่อนคือจะว่า
0: เอาไปล่องเบิ่งเนาะปู่เนาะหามันไข่เนาะหาม
1: ันถือแล้วก็สิสั่งเรื่อยๆนะ
0: ครับผมครับผมครับปู่ครับ
1: การกินมีสลากมีน้ํากองมันแม่นบ
0: ่ครับผมมีครับมีครับกระไสเส้นนี้ก่อนกินเวลาเดียวละหลังอาหารหลังเพราะว่าหลวงปู่ชั้นเศร้าชั้นเพศเนาะสองเวลาก็ได้ครับเพราะว่าถ้ากินแรงมันจะนั่นท้องจะว่างโพดเอาเป็นชั้นเช้ากับชั้นหลังชั้นเพศสองเทื่อครับครับผมมีเกียร์บอกอยู่ข้างกล้องอยู่ครับผมครับครับครับสวัสดีนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: สาธุสาธุขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่เพิ่นฟังแล้วเพิ่นได้ใจความได้เนื้อหาสาระเนาะแล้วก็อยากได้สุขภาพที่ดีน้ำลูกน้ำเต้าพร้อมคักแน่เด้อนะครับพี่น้องผู้ใดฮักเจ้าของนะครับผู้ใดอยากอยู่เบิ่งโลกนี้ไปโดนๆอยู่กับลูกกับหลานเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่ลูกหลานรักบ่เป็นภาระของลูกของหลานเบาบ่อยฝากไว้ในขับบ้านสมุนไพรก่อนคำของเฮาไม่ว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% ผู้ป่วยเบาหวานท่านได้บ่มีน้ำตาลขึ้นแน่นอนมีแต่สิลมนะฮะไขมัน 0% ครับผู้ป่วยไขมันความดันกินแล้วนะครับบ่มีความดันเพิ่มบ่มีไขมันเพิ่มครับมีแต่สิดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสมุนไพรที่อัดแน่นกว่า32ชนิดเป็นสมุนไพรสกัดไม่มีผลเสียต่อร่างกายกินโดนๆมันเป็นหยังเบาๆบ่อยเป็นครับเป็นอีหยังสุขภาพดีครับห่วยอันผู้บ่กินเด้ผู้บ่กินก็รุ่นเอาโลดชีวิตไผชีวิตมันเนาะคันผู้กินนี่ก็สุขภาพดีแน่นอนนะครับอีพ่ออีแม่เนาะมื้อนี้เวลาเบิดเบิดเวลาแล้วยืนคําแอลปันเลข4เหลียวงวกพุ่นงวกพี่หาหนีใส่เจ้าของว่าจะใดบ่เหมาะสมกิริยาใดบ่สุภาพบทเพลงใดเปิดให้บ่ได้บทเพลงใดหาให้บ่ทันบ่าวบ่อยต้องกราบขออภัยนํากินอิ่มนอนอุ่นอยู่ดีกินแซ่บอยู่เจ็บกินหวานอยู่หมันกินนัวสู่ผู้สู่คนช่วงหน้าครับอยู่กับน้องไสลาผู้เบาดิวกฤตนันมานั่งพะวอรอรับไม่ต่อนาส่วนสาวกุ้งนางนะครับเพิ่นไปอยู่ช่วง 4:00 นแรงเด้อวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นหยุดงานนะครับเอาเสียงแห้งๆพอให้คิดฮอดหายคิดฮอดนะครับบ่าวบ่อยง้อมาใหม่มื้ออื่น 8:00 นขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีครับผู้อำนวยการที่ขอสัญญาณรับสัญญาณเสียงให้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

ภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: ขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ย่ำมือแรงคิดหอดหนองถ้ามองไปทางใดก็มองมนอาคนเป็นแสนเป็นล้านบ่สำนองมานั่งเทียมได้ลาเด้อเตรียมใจค่อยจนหลงเพลินอัลละเมื่อหาเป็นบาปวงดวงดาวใสอยู่เต็มฟ้าบ่เกิงหน้าหนาดอนงแท้แล้วนอไอย่อมรับผิดเบิดทุกอย่างทุกแนวแล้วละลาเอ้ยให้ไหว้กะไหว้ให้กราบกะกราบได้ให้แต่งขันหาขันสิบขันแปดกะย่อมได้เดี๋ยวเนี่ยไอขอขึ้นดีอีหลีบ่ไอขอขึ้นดีเด้อล่ะเด้อถ้าบุญเคยมีพลาเคยสร้างเป็นหนทางให้อายได้เที่ยวไตในท้อนย่อมรับผิดเบิดทุกอย่างทุกแนวแล้วเด้เดี๋ยวนี้ย่อมแล้วย่อมคักย่อมเนอีหลีได้อีเมียสวัสดีครับผมบาสมุนไปก่อนค่ำครับบาเดี๋ยวรับสายครับ
1: สั่งกาแฟนะคะ
0: จ้าเอากาแฟจากกล่องครับ
2: สี่กล่อง
1: กล่องค
0: ่ะกาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเอายังเป็นของแถมครับ
2: ขอของแถมเป็นนวดสูตรเย็นคร
0: ับ ของเป็นนวดสูตรเย็นเนาะ
2: ครับ
0: ครับผมมารบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยเด้อ
2: นายจักริน
0: นะครับคุณพ่อ
2: รอยนริน
0: ศักกรินเนาะ
2: ดารุการพึก
0: คุณพ่อศักกรินนามสกุลนี้อย่างครับพ่อ
2: ดารุการพึกดอเด็กรอเรือซาลู
0: ดอเด็กรอเรือซาลู
2: กอไก่ซาลาก
0: อไก
2: ่ยอหญิง
1: กอไก่ซาลาก
0: อไก่ซาลา
2: การพึกชนะพึก
0: อันใด
2: ก็การชนะพึก
0: อันใดก็ไอ้พ่อ
3: ดอเด็กรอเรือซาลู
2: กอไก่ซาลาก
3: อไก่ยอหญิง
2: จอจานนอหนู
0: จอจานนะครับ
2: นอหนูกะลัน
0: กะลันนะครับผม
2: พอสำเภาพอผู้เฒ่า
0: พอสำเภาทอผู้เฒ่า
2: ตัวนี้พอมันมีตัวเลือกอยู่กลางแล้วทอผู้เฒ่าตัวอีตอนนี้เนี่ย
0: โอ้นะครับนามสกุลเงาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าพ่อ
2: 268หมู่3
0: บ้านเลขที่268หมู่3
2: ตำบลไร่น้อย
0: ตำบลไร่น้อยอำเภอครับ
2: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองจังหวัด
2: จังหวัดอุบล
0: จังหวัดอุบล นะครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อเบอร์โทรที่สามารถติดต่อพอได้ก็เบอร์ที่พอโทรมานี่เนาะ
2: เบอร์โทรนี้เลยคร
0: ับ ได้ครับผมจังใดขั้นว่าน้ำสกุลผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อเด้อ
2: ข้าวไม่ผิดเราไม่ผิด
0: ครับผมครับผมขออภัยหลายๆนะครับน้ำสกุลเงาเปลือกขี้เหร่ผิดนะครับผมครับผมขอพระคุณอีปอหลายๆเดี๋ยวจะส่งให้มือนี่อาจจะวันสองวันได้รับสินค้านะครับ
3: ครับผมจังไรท่านมาน้ำสกุล
0: นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณอีปอหลายๆนะครับผมสวัสดีครับพ่อทราบครับ
4: กาแฟสี
0: กาแฟกาแฟสีเดี๋ยวคุณพ่อ
4: ครับ
0: ครับอีปอเอาเนี่ยเป็นของจำรวยครับ
4: นวดห้อง
0: นวดร้อน
4: ผู้สาวมีแต่ท้องน้อง
0: อันไหนจ้าพ่อ
4: ผู้สาวเจ้ามีแต่ท้องไอ้น้อง
0: โอ้ย
4: ตอนนี้ผมมาแล้วน้อง
0: จ้าอีพ่อเมื่อนี้อีพ่อฟังเพลงไหนบ
4: ่โอ้ยฟังน้ำมูลได้ละ
0: ฟังน้ำมูลคือเก่านะพ่อเนาะ
4: ครับครับ
0: เมื่อนั้นเนี่ยสั่งเมื่อนั้นเนี่ยฮันได้รับเรียบร้อยแล้วตี
4: ได้แล้วว่าได้แล้ว
0: โอ้มาเมื่อนี้ก็เลยสั่งอีกว่าตี
4: ครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณอีพ่อหลายๆเด้อพ่อซับเด
4: ้อครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อซับรู้สึกว่าสิสั่งไปบ่ทันได้ฮอดอาทิตย์เดียวนี
5: ่พ่อแม่พร้อมทั้งลุงตา
0: ล่าสุดนี่แม่
5: สิขอแต่ง
0: งานมาเมื่อนี้พ่อว่าเอากาแฟให้พ่อน้ำในเด้อสีกรองวาสันส่วนคุณพ่อศักกรินนะครับขั้นว่าลูกหลานเขียนนามสกุลผิดนะครับจังใดก็ขอโทษขออภัยพ่อหลายๆเด้อพ่อเด้อนามสกุลเหย้าพูดขอเป็นว่านะครับคุณพ่อศักกรินบ้านเลขที่268หมู่3ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบล เดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อพ่อเด้อกาแฟ4กล่องนะครับของชำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นอาชีพนิวันไรแวนครับ2แขนนบจอกกอขอกล่าวคำมาสวัสดีครับคุณตาคุณยายเอี่ยไอ้น้องนุ่งลุงป้านาอานะครับตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสันครับ
6: ครับพ่อช่างเครื่องนวดครับร้อนครับเย็นคร
0: ับ น้ำมันนวดนี่เอาสูตรร้อนสูตรเย็นเนาะ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: ยางและกระปุกนะครับผม
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: ครับผมส่งในนามของคุณพ่อสันแก้วอาจคือเก่า
6: ครับ
0: ครับครับผมขอบพระคุณนี้พอหลายๆฟังเพลงใดบ
6: ่ฟังอะไรกับฟังน้ำมูเพิ่นง่ายกว่าคร
0: ับ ฟังน้ำมูเพิ่นง่ายกว่าเนาะพ่อเนาะ
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณนี้พอหลายๆครับ
6: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสารแก้วอาจครับ
5: ลูกเป็นกำพร้า
0: ตำบลหนองโนนะครับอำเภอเมืองมหาสารคาม
5: ลำบากยาก
0: น้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1นะครับ3อร่อยบ้าน
5: วันนี้
0: จัดส่งให้มื้อนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ได้รับสินค้าประมาณมื้อวันจันทร์หรือว่ามื้อวันอังคาร
5: คันเจ้าบ่เอา
0: สิหาสูงก้าสูงครับ2927444ครับ0902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวลเพลงเพลาะๆนะครับสู่คุณตาคุณยายเอียไอ้น้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับผม0902927444ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
7: ขอคุณจักรเลี้ยงขอเปลี่ยนเบอร์โทรคนรักค
0: ่
7: ะ
0: ขอเปลี่ยนเบอร์โทรเนาะ
7: เหมือนเก่า
0: ค่ะเอาเบอร์ใดครับ
7: เอาเบอร์087
0: 087ครับ
7: 242
0: 242
8: 235
0: อันไหนก็ครับ
8: คุณวงนาย
0: 087242
7: 9535
0: 95บ่ครับ95 9535เนาะ
7: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ087242 9535
8: 087242
0: ครับผมนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับ
8: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขึ้นคือบ่ค่อยมีปันใดน
5: ้
0: องเพื่อนว่าเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับเปิดที่โทรมานี่บ่แม่นอาจจะเปลี่ยนเบอร์ลูกสาว
5: ขึ้นมาหาเจ้า
0: ก็เลยเปลี่ยนเบอร์นะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้ครับผม
5: ยิ่งขอคืนหา
0: 090ครับ2927444 902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ผู้เตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีครับเป้าจ๋าหน้าไม้กับอีพอยเมเฮาอยู่มั่งนี่ตรงนี้รับผิดชอบช่วงเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพบพ่อกับผมได้รายการสดๆอยู่มั่งนี่ตรงนี้แล้วครับส่วนวันอังคารนะครับถึงวันศุกร์บ่าย2เป็นต้นไปนะครับจนหอด6โมงโดยประมาณส่วนมื้อวันจันทร์นะครับเป็นมื้อหยุดพักผ่อนเด้อลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออ้อในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมู่เจ้านะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วขึ้นตังนางหานมาเว้ามาจามาปูดมาคุยมาจ่าจิงจ่วยกับอีพ่ออีแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการไว้น้ำเนเด้อบ่าวดิวฝากไว้น้ำเนนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ เป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข้าตารางเฮียนโดยเฉพาะนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการที่กำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM 96.50 อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับเพิ่งได้ออกอากาศไปบ่กี่มื้อนะครับวัน2วันจังใดก็ฝากไว้น้ำในเด้อคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการทางจังหวัดศรีสะเกษขอแขวนคอหอยคอง่อยมอมอขอนั่งคอหมอพ่อแต่ได้นั่งเว้าจาลูกเฮากับลุงป้านาอาคุณตาคุณยายเฮาอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับ
9: พ่อจาก
0: ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้นะครับผู้ที่บ่เคยกินกาแฟจักเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยครับกาแฟสมุนไพรก้อนคำกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก้อนคำครับบาริวรับสายครับ
10: สั่งยาค่ะ
0: จ้าผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ครับ
10: ยาสมุนไพรบำรุงสายตาก่อน
0: สายตานะครับ1กระปุก650บาทรับเป็นกี่กระปุกครับ
10: เอา1กระปุกค
0: ่
10: ะพ่ออุดรจันพรม
0: ของคุณพ่ออุดรจันพรมเนาะ
10: ค
0: ่
10: ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่อยู่เดิมเนาะ
10: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับ
10: ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับลูกสาวเบอร์ฮะบ่ลูกกับหลานแล้วเนาะ
9: ลุงตาผู
0: ้ของคุณพ่ออุดรจันทร์พรมสายตา1กระปุก650บาทนะครับ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลเป็นชนิดแคปซูลผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสนอกสนใจนะครับอยากจะได้สมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตาโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับ1กระปุก650บาทสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมหรือว่าคุณตาคุณยายเฮานะครับจะขอเป็นส่วนลดสั่งซื้อ2กระปุกเหลืออยู่ 1,200 บาทนะครับลดแต่ว่าบ่มีของแถมสั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,950 บาทเหลืออยู่ 1,800 บาททวนมีของจำรวยนะครับนำจิตนำใจจากลูกจากหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนำจิตนำใจจากนายห่างบ่อยสุนทรชัยนะครับบอบสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสายตา3กระปุกในราคา 1,800 บาทเลือกได้เลย1ชิ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยุ1เครื่องการน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวมอีก1พื้นร่วมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องนะครับสนอกสนใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้090 292 7444 090ครับ292 7444ครับ

0972-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-0902-7444-

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับผม0902927444ครับ0902927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับที่สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าโท ทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยนะครับขอบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเนาะอยู่ทางพุ่นละครับบ้านดงบังบ่เฮ้อทางตำบลอุบมุ่งนะครับอำเภอหนองวัวซอเพิ่นโทรกันเข้ามาหลังไม่ว่าขอเพลงน้ำแน่ว่าซั่นได้เพลงอันใดล่ะเฮ้อว่าเพลงมานะเพิ่นว่าอีหยังเนาะเพลงมานะบัดนี้ผู้ขายยังปึกอยู่ฮอดบ่ฮู้จักซื้อพิ่งอยู่น้ำกันหลายผู้หลายคนนะครับแดกแซ่วๆอยู่ได้เดี๋ยวในปานนกเอี้ยงเนาะคุยกันก็ได้แล้วก็นะครับเพิ่นว่าคันว่าบ่มีมานะอันนี้ฝากความคิดถึงไปให้แฟนว่าซั่นแฟนบ่ท่านได้มีอยู่สิฝากความคิดฮอดคิดถึงเขาได้จังได๋บัดนี้เป็นได้แค่คนคุยเพิ่นว่าเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวอ้ายเปิดสู่ฟังเด้อน้องหล่าเด้อนะครับอยู่ทางไอ้บ้านดงบังบ่อยู่ทางพุ่นล่ะครับอยู่ทางอำเภอหนองวัวซออุดรธานีครับขอบพระคุณหลายๆนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาและก็คุณแม่ทองเรียบสนิทกุลคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวดิวเด้อว่าซั่นเพิ่งได้รับวังนึงนี่ล่ะช่องกินเรียบร้อยแม่ว่าอยู่ทางบ้านน้องเขื่อนฟ้าตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสั่งมือเศร้าย่ามเทียงได้รับสินค้าเรียบร้อยว่าซั่นอยู่ไกลๆกันน้องไอ้เพิ่นก็ไปส่งน้องแล้วก็นักครับรูปดีเจก็ได้เห็นแล้วอีเมียว่าเอาขอบพระคุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคนตาคนย่าเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาโทมาหาบ้าวดิวได้เลยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอโรคยาปรมาราภาการบ่มีโรคเบียดเบียนมันเป็นลาบอันประเสริฐสิไปใส่มาใส่มันกะบ่ได้ยากมันกะบ่ได้ลำบากเนาะอีปอยเมียไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเส้นเอ็นตึงมูเนี่ยอยากได้กระใสเส้นก่อนค่ำเอาไปกินเอาไปทานโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยกระปุก1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยมีลูกมีหลานนะครับหรือว่าญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยจังสี่นะเพิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นเอาเบอร์โทรบ้านสมุนไพรก่อนค่ำให้เพิ่นไปเลยนะครับให้เพิ่นได้โทรมาเดี๋ยวเฮาก็จัดส่งไปตามที่อยู่ได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินสันตัวสำหรับท่านที่สั่งซื้อแล้วนะครับสินค้าตีกลับเวลาขนส่งเขาโทรไปหาแล้วโทรหาแล้วโทรหาอีกนะครับเป็นหลายๆรอบว่ารับสายเพิ่นจักเทียสินค้ามันกะสิตีกลับมารอบหน้าคันว่าอยากสั่งซื้อสินค้าอีกนะครับต้องโอนมาก่อนครับโอนเงินเข้าบริษัทซะก่อนนะครับเราจะไม่มีเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่สั่งซื้อแล้วนะครับปฏิเสธรับสินค้าหรือว่าบ่รับสายขนส่งสินค้ามันตีกลับมาจะไม่มีนะครับเก็บเงินปลายทางให้โอนมากก่อนเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อสู้คู่สู้คนนั่นแหละครับไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับก็ตามเป็นกฎเป็นระเบียบของบริษัทเด้อแม่เด้อ090ครับ2927444ครับ090 292 7444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ขอเพลงลำคาญก็บอกกันเด้อค
1: ่
2: ะ
1: ขอเพลงลำคาญก็บอกกันเด้อว่าตี
2: ค่ะ
1: โอ้บ่ลำคาญปานใดดอกครับผมโทรมาโลดบ่เป็นหยังลำคาญก็บอกกันเด้อเนาะครับผมเดี๋ยวเปิดซูฟังนะครับผมเอามาคือเอามาคือสีมวลแต่ละเฮือทั้งนั้นเตียกโขบๆอยู่สวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คุณยายเป็นอยากได้ยาบำรุงสายตานะคะ
1: สายตากระปุกละ650บาทครับ
3: ค่ะ
1: รับเป็น1กระปุกเนาะ
3: กระปุกเดียวก่อนค่ะเอามาทดลองเบิ่งก่อนเนาะ
1: ได้เลยด้วย
3: พี่ออยอรับประกันดีบ่ท่านเอง
1: ถูกต้องตามกฎหมายครับคันบ่บ่มีเฮาบ่ปักเอ้ยบ่สามารถที่จะประกาศออกอากาศวิทยุได้เขาสิจับข้อเอาครับผม
3: บ่จับข้อแล้วจําฮอนหม่องอื่นพุ่นแล้วค่ะเอามาให้อันปุกนึงนะคะ
1: ได้เลยนะคร
3: ับบ้านเลขที่7หมู่2
1: บ้านเลขที่7หมู่2ตําบล
3: น้ำปลีก
1: ตำบลน้ำปลีกครับผมอ
3: ำเภอเมือง
1: อำเภอเมือง
3: จังหวัดอำนาจเจริญ
1: จังหวัดอำนาจเจริญผู้รับสินค้าชื่อว่าจังไดครับ
3: คุณยายเรียนบุญที่มาศ
1: คุณยายเรียนนะครับบุญที่มาศ
3: เรียนหนังสือหน่อยได้ค่ะบุญที่มาศบุญยอหญิงที่ทอทงมาศสอศาลา
1: อ๋อมาศสอศาลานะครับผมขอโทษที่สามารถติดต่อคุณยายได้กับเบอร์ที่ทั่วมาในบ่ครับ
3: เงินค
1: ่
3: ะ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เมื่อนี้อาจจะวัน2วันได้รับสินค้านะครับ
3: อ๋อเพิ่นพนักงานถึงมาส่งหรือว่าเป็นไอ้พวก
1: ไปส่งแฟดครับส่งแฟดครับผม
3: อ๋อปลายทางเลยค่ะ
1: จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินครับ
3: โอเค
1: บ
3: ่ทราบว่าเลื่อนสายกับผู้ใดเนาะค่ะนี
1: ่บ่าวดิวครับผม
3: บ่าวดิวที่ออกวิทยุนั่นบ่
1: แม่นครับว่าแวะอยู่หน้าไม้ตอนนี้ล่ะครับ
3: เอ้าเดี๋ยวนี้เฮาออกอากาศบ่คะ
1: ออกอยู่ครับผมทั่วประเทศครับ
3: ตายบ่บ้านจะแม่นเพิ่นเกี่ยวเพิ่นขินล่ะแม่ยายเกี่ยวเข็นมาหลายมือแล
1: ้วโอ้ตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่ครับผมขอประคุณหลายๆครับ
3: คร ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบประคุณนะครับน่าจะเป็นลูกเป็นหลานเนาะของคุณแม่เรียนนะครับบุญที่มาศนะครับเอาจังใดเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับวันนี้อาจจะเป็นมืออื่นมือวันจันทร์มือวันอังคารได้รับสินค้านะครับผู้ใดที่โทรมาแล้วติดสอกติดเข้าจังใดกะกดกันเข้ามาใหม่เด้อนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันหนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ป่าคออำมนป่าหญ้าค่ะเจ้าของให้เจ้าของหน้าเจ้าของสาบ่ตัดหญ้าจักเทียป่าหญ้าค่าหกอึ่งตึงอยู่เว้ยมันก็แย่อยู่เนาะมองใดที่มันหกหกป่าคอเนี่ยกับมนเข้าไปสันตัวบัดใดแต่เหยียบตายหายใจงาบงาบอยู่ป่าเข็งหัวสักหัวขวมสมน้ำนามึงบ่วะเนาะแหงไหลท่วมมองเป็นแปลนมึงก็บ่เข้าไปเนาะมองใดมันหกหกนี่โอ้ยมนเข้าไปเหยียบตายตัวอีเมียเอ้ยลอยไปลอยมาก็คือว่าทางไปสวรรค์มันหกทางไปนรกมันแปนเฮ้อใดบุญน้องบ่อึดทางไปเหยียบตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ไหลกันป่าใหญ่ป่าน้อยป่ากระเดือด
0: เขาป่าคอนนครมนป่าหญ้าค่ะจากคุณแม่นครเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาครับ
1: ลองซ้อมเบิ่งดูว่าสิเป็นจังใด
0: สูงค่าสูงครับ2927444ครับ0902927444นะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนนะรายการผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ใดที่สั่งนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราไปแล้วนะครับการุณาคุณพ่อคุณแม่เก็บกล่องไว้เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อมามื้อนี้อันคือเก่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับมาวันนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับมีแต่กล่องทรงมากกลับขึ้นมาให้เฮาแต่ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ข้างในบ่มีอีพ่ออีแม่ครับมันลงบันทึกว่าสินค้าตรีกับนะครับผู้รับสินค้าปฏิเสธรับสินค้าตรีกับเฮาโทรไปทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่สั่งไอ้ผลิตภัณฑ์นะครับเพิ่นว่าได้รับเรียบร้อยแล้วว่าซั่นแต่ว่ากล่องนั้นบ่ได้เอามาเอาไว้กล่องนั้นให้พนักงานขนส่งพนักงานขนส่งเขาเอากล่องไปว่าซั่นเด้นะครับมันก็เลยตีกลับมาบัดเนี่ยมันลงระบุว่าผู้รับสินค้าปฏิเสธรับสินค้าเลยสักอย่างใดอย่างนึงเนี่ยล่ะครับมันก็เลยตีกล่องกลับขึ้นมาเฮาก็เลยมาแกะเบิ่งฟังนึงนี่นะครับมีแต่กระดาษเป่าอีแม่คุณพ่อคุณแม่นะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาสุขู่สุคนเด้อนะครับซอยลูกซอยหลานแน่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลายปู่หลายคนนะครับให้พนักงานขนส่งเขาแกะสินค้าให้เบิ่งพ่อแต่ได้แกะแล้วเอาเฉพาะสินค้านั่นนะครับเอาเฉพาะสินค้าแต่ว่ากล่องให้พนักงานพัสดุเขาเอาไปนะครับพ่อแต่ได้เขาเอากล่องพัสดุไปเขาก็เอาผ้าเตี๊ยบนู่นนี่นั่นมาติดไว้เรียบร้อยแล้วเขาตีขึ้นกลับมาหาบริษัทเฮานะครับเขาระบุว่าลูกค้าปฏิเสธรับสินค้านะครับสินค้ามันก็เลยตีกลับคืนมาพ่อแต่ได้แกะกล่องเบิ่งบ่ได้มีอีหยังอีพ่ออีแม่ครับจังใดก็ฝากเป็นหูเป็นตาซอยลูกซอยหลานในเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสุขู่สุคนนั่นแหละครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเก็บกล่องไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่เก็บกล่องไว้อย่าไปให้พนักงานขนส่งผู้ที่ไปส่งสินค้าให้คุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าไปให้เขาให้เขาแกะสินค้าให้เบิ่งได้แต่ว่าเก็บกล่องไว้นะครับบอกเขาเลยว่าสินค้าอีแม่ขอนะครับเอ้ยกล่องนี้แม่เก็บไว้เด้อกล่องนี้คุณแม่ขออย่าเอาไปจังสันจังสี่นะครับบอกเพื่อนเด้อแม่เด้อนะครับฟังนึงนี่มาอีกแล้วครับเราหลอกเก่าอีกแล้วเหมือนเก่าเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้ยเนาะมึงคือเบอร์สื่อสัตว์ต่ออาชีพเจ้าของแท้เนาะไล่มันออกซะบ่เนาะเดี๋ยวไปเก็บ

0: เอาชมรวยแม่
1: เอายานวด
0: ค่ะ
2: น้ำมันนวดสูตรใดครับสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว
0: สูตรเย็นค
2: ่
0: ะ
2: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับอีเมลเพิ่นเคยสั่งบ่เนาะ
0: บ่เคยค่ะแต่ว่าเพิ่นฟังคู่มือค่ะ
2: เอาฟังอยู่ซุมื้อแต่ว่าบ่ทันได้เคยสั่งเนาะ
1: มันค
2: ่ะค่ะจังสรรรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยเด้อ
0: ค่ะนายสมศักดิ์เทศประสิทธิ์ค่ะ
2: คุณพ่อสมศักดิ์บ่ครับผม
0: ค่ะสมศักดิ์เทศประสิทธิ
2: ์เทพประสิทธิ์นะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่263หมู่1
2: 263หมู่1บ้านนี้อย่างครับบ้านเฮา
0: บ้านอุ่นดง
2: บ้านอุ่นดง
0: ตำบลนาในอำเภอพันนานิคม
2: ตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเนาะ
0: สารหัสไปรษณีย์47130
2: ครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์โทรที่โทรมานี่เนาะ
0: จ้าเบอร์นี้เลยค่ะ
2: ครับผมจังได้ฝากเอี้ยยในเด้อเวลาสินค้ามันหอดอย่าให้เขาเอากล้องไปนะครับผมเวลาแกะเวลาให้พนักงานเขาแกะสินค้าให้เบิ่งแล้วเก็บกล้องไว้เด้อใหญ่เด้อฝากไว้น้ำแน่
0: ค่ะครับ
2: ผมโอเคครับผมขอบพระคุณหลายๆครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาสู้คู่สู้คนนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผม090ครับ292 7444 090 292 7444นะครับเมื่อนี้ขออนุญาตอีพ่ออีแม่แฟนเพลงแฟนรายการจมออกอากาศวิทยุแน่จักหน่อยเนาะก็มาสิมาโผล่มาโผล่เนี่ยจมอีกแล้วเห็นว่าก็ได้ไว้น้องไว้มันเหลือใจอีเมียนะครับโอ้โอ้โอ้โอ้คือบริษัทสัตว์ต่ออาชีพต่อหน้าที่เจ้าของแท้เนาะหน่อมาโผล่มาโผล่บักโม่บักบักเตียงเนี่ยตัวก็ได้เอาเวลานะครับเบิดเวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับปอกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอาจจะเฝ้ามุนคลื่นนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้ส่งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงแค่ใจผู้สาวเก่าครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ันไว้ดีก็สั่งกันให้หันมาปองดองใต้ตองดอกคือดามเฮ็ดใจงามตามของเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลนี้ปูป่าให้ยองยืนคือคำเขาแต่

0: 98ออกผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแจ่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใจศักดิ์ผู้ผ่านอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องได้ถ้าพ่อใหญ่บ่เก็บท้องปวดหัวก็พอกันมีตรงกับวันอาทิตย์มืดมือพี่น้องมื้อนี้วันอาทิตย์ที่20เดือนกันยายน2569ขึ้นเก้าค่ําเดือน10เนาะพี่น้องเนาะอีกบ่กี่มื้อเด้นี่ใกล้สิฮอดมื้อบุญก็สร้างอีละได้นี่เนาะแม่นบ่สาวนิรนาม
1: อันบัดนี้จ้ะ
0: ครับ
1: อันขอเพลงเล่านี่มีบ่จะเพลงอันไม่ห้างลูก3
0: ไม่ห้างลูก3มี
1: ขอเพลงนี้นะเด้อ
0: ครับไม่ห้างบ้านไหนลูก3นี่ไม่ห้างบ้านใด
1: อ
0: ัน
1: บ
0: ้
1: านน
0: ี
1: ้กับลูก3เด้อ
0: ที่โอ้
1: ครับเอาไว้เรื่องยากลูกใหญ่บ่ล่ะ
0: บ้านคอกหัวนี่ลูก3เนาะไม่ห้างนี่เนาะ
1: เออลูก3เด้อขอกันล่ะอยู่คนเดียวเว้ยผัวจะเกือบ9ปีล่ะ
0: ที
1: ่อยู่คนเดียวเป็นไม่ห้างอยู่นี่ล่ะว่าไม่อ้วนก็เต็มเด้อ
0: เป็นแม่ห้างมันก็บ่ห้างคือกระท่อดอกมันบ่เบาอ้วน
1: บ่อ้วนแล้วมุ่งคว้าอยู่นี่พอตั้งรายการอยู่แล้วว่ะ
0: ครับ
1: ให้พวกพายุนพร้อมชาวโคกลางพร้อมทำไม่รอจะวันที่จัง
0: หวัดดีครับข้อแหบพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปลองไปล้ำท่านใดก็ข้อแหบพ่อใหญ่ก็ได้ว่าน้อเลยน้องสาย
2: ใจยังอยู่ที่เดิมพี่
0: ใจยังอยู่ที่เดิม
2: ครับผม
0: เอา
2: ขอฝากนะครับ
0: ครับ
2: ฝากให้ทีมงานของเจ๊ใหญ่สนองหาสั้นน้อง40นะครับไอ้ใหม่น้ำพร้อมไปหาตันเดียวเต็มๆน้องอ่อนเด้อไอ้เด้อไปหาอันตันเดียวแล้วก็หาโคกกลางแม่
0: ครับ
2: กับคุณนายจะตายกับข้างศอกสาวแหล่วันน้าไอ้น้าลงกับยายสะเร็งครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ วัน
2: น
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ไอ้
0: สวัสดีครับบ่าวขาวเสียงกระชัดเจนแล้วแล้วก็ได้ดีวันดีขึ้นแล้วเนาะคนเป็นไข้ต้องอยู่ใกล้หมอเด้อพี่น้องเด้ออย่าอยู่ไกลหมอเด้ต้องอยู่ใกล้หมอเนาะเป็นหันไปมาเพิ่นสิดูแลเฮาได้ท่านตรงที่ใดสบายดีครับ
2: สบายดีครับ
0: ครับ
2: โทรอ้างไปหลายมื้อเนาะสถานีบ่ได้ยินเน
0: า
2: ะ
0: ห่างน่ะแล้วบ่ฟังเนาะก็บ่ได้ยินแล้วเจ้าก็ได้ครับแก
2: ฟังซ้ําใดก็มีหูยินแม่นี่มันเรื่องบ่มาเนาะฟังปานใดก็บ่หูยินซั่นเนาะ
0: เออแม่นแล้ว
2: จําเป้าปีคือหูควาย
0: เป็นจังได๋ตอนมื้อนี้ชัดเจนบ่คลื่นนี
2: ่มื้อนี้ซัดอยู
0: ่โอ
2: ้ไปบอกบ่ได้บอกได้มื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้อารมณ์มันพี่เจก็ดีอยู่มื้อนี
0: ้
2: แต่ว่าอารมณ์ผู้คอนี่จะดีแน่บ่จะดีแน่เด
0: ้ห่วยตี
2: ้มันเสือกับคอแล้วก็บ่ได้ฟังเพลงกัน
0: โอ้ยไ
2: ปฟัดพบกันอันแก้วหายจากอันขายถ้วยขายบ้วงแม
0: ่ฮะ
2: เอาปันแก้วขายถ้วยขายบ้วงเฮียปันเพิ่นปันแก้วขายถ้วยขายถ้วยขายบ้วงแม่
0: ห่วยจักเด้อบัดนี
2: ้บ่จักบ
0: ่จัก
2: บ่จักสิมาบอกเด้อ
0: ขายถ้วยขายบ้วงบ
2: ่มื้อนี้ขอฟังเพลงสักก่อนมื้อนี
0: ้
2: เอาน้ำตาสาวเล่าใจ
0: น้ำตาสาวเล่าใจอ้าว
2: แม่นใส่เลยเน
0: า
2: ะอยากมอบนี่เด้อ
0: ครับ
2: มอบให้เฒ่าแลบ้านนาแม่ได้กับน้องฟ้ารัตนาพร้
0: อม
2: แล้วก็ไปตัดเกลียวแม่แล้วก็บ่ให้เฒ่าโอ้ยเฒ่าอย่างบ้านผู้ไทยพุ่นแม่
0: ฮะ
2: ทั้งเราบ้านคุณไห่แม
0: ่โอ้คุณนายก็ตายมาแล้วแล้วก็ได้มาแล้วคุณนายก็ตายมาแล้ว
2: มาแล้วบ่
0: มาแล้ว
2: หายเพิ่นเด้อ
0: แ
2: ล้วก็ให้สาวบุญน้ำแน่แล้วไปเบ้าสำน้อยน้ำพร้อมนั่งกันนานแล้วก็นั่งสาวแม่ดอกเมยน้ำพร้
0: อม
2: แล้วก็ให้ไห่สาวตาเดียวให้แล้วบ่ตาเดียวนี่เนาะ
0: ยัง
2: หายเพิ่นเด้อ
0: ครับ
2: แต่ก็ให้ทุกอย่างทุกสายทุกไม้เลี้ยงแล้วเล่าบดๆก่อนล่ะเอาซั่นนี่ล่ะดีเจก็ฟังนําเด้อ
0: บ่บ่ฟังดอกพังโลดเจ้าน่ะ
2: ฟังบ่เอาบ่ฟังบ่ฟังทายาจะเป็นบ่เปิดคร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ครับโอ้ยข้อแหบพี่น้องเอ้ยเป็นหยังดอกข้อแหบบ้านนังเตืองเอ้ย
3: อากาศเปลี่ยนแปลงครับ
0: เนาะเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเนาะแม่นบ่
2: แม่นครับว่าตัวคนนี่ครับเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนคือเดียวครับ
0: อื้อๆแม่นตัว ไปไสเมื่อวานไปไสเมื่อวานคือบ่เห็น
2: ก็อยู่นี่ล่ะครับพื้นที่นี่ล่ะครับมื้อ2มื้อนี่เน
0: าะบ่เห็นมาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งสถานีซั่นดอกเงียบแท้บ่าวนั่งเตลเรื่องนี่ว่ะ
2: รักอันตรายเนี่ยครับ
0: รักอันตรายอ้าวรักผู้ใดคืออันตรายแท
2: ้รักษาไม่หมาย
0: โอ้ไม่หมายทั้งพุ่นตะวันตะวันทางเหนือพุ่นทีตะวันเหนือพุ่นเนาะ
2: ครับผมหวั่นใจเด้อครับ
0: ครับครับ
2: เอ้ยสาวสำน้อยนำเด้อครับโทรไปโทรมาอยู่ครับสาวสำน้อยกันเนาะผมโทรไปสาวสำน้อยก็บ่รับสาวสำน้อยโทรมาผมก็บ่ได้อยู่ครับ
0: งานพอดีเสมอกัน
2: ครับว่า2มื้อ3มื้อโทรไปโทรมาอยู่นี่ก็ไปบ่ได้รับเอาไม่หมายผู้ดีกูทางนะครับ
0: ครับ
2: ครับเบิ่งไปมากๆซิมูลที่สวยที่ไม่หมายนี่ไม่ห่างนี่โอ้ยผมมาขี้ร้ายพร้อมเนาะ
0: เออบ่เว้
2: า
0: ล่ะ
2: ข
0: ี้
2: ร้ายพร้อมขี้ร้ายพร้อมไม่ห่างผมพลาดดอกผมว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอ่ะบ่หยอกกันเด้พี่น้องเด้อบ่หนูหัวม่วนเนาะบ่าวศรีวิไล
3: ครับผมสบายดีครับผมอาศักครับผม
0: ครับครับ
3: ขอฟังเพลงนึงได้ครับผม
0: เพลงพิสัง
3: วันนี้ผมเลือกมาจากทางภายพงศธรครับทีมไอ้ไว้ตรงนี้แหละครับผม
0: โอ้ทีมไอ้วิไลไว้บังนี่แล้วเนาะไว้วันหน้านี่แหละ
3: มันบ่ทีมไอ้วิไลไว้บังนี่แล้วครับผมวันหน้าชนะมาเจริญนี่แหละครับผมฝากให้ซาเล่คนเสือคนงามนำไปครับเด้อคนในกระต่ายแล้วก็เจเกซอนนะครับผม
0: ครับ
3: ให้นกแก้วนำครับให้ไฟขาวกับน้องอ่อนนำไปครับเด้ออื
0: ม
3: ให้แม่น้องดอกเมยนำเยอะแยะกับปลาหำนำครับผม
0: ครับ
3: ครับผมบ่าวผู้พยนต์นำครับผมให้บ่าวกุกโดนนำได้ครับเด้อฟังรายการอยู่ว่าบ่าวกุกโดนี่เนาะ
0: จังว่าโอ้ยเดือนกลัวเลยได้เราก็ได้โอ้อันบ่าวกุกโดบ่าวกุกโดมาบังมาแม่บ่ฮอดเดือนแม่บ่าวผู้พยนต์สะดอกฮอดนี่นี่มาแล้วผู้พยนต์นี่มาแล้ว
3: ผู้พยนต์อย่างเงี้ยหายไปเป็น 2-3 เดือนแล้วมั้งผมว่าผม
0: นี่เด้นี่เด้มาแล้วมาแล้วเห็นหน้าแล้วบ่าวผู้พยนต์น่ะมาแล้ว
3: เออทรงเสียงทรงค่าทรงค่าเด้อบ่าวผู้พยนต์เด้อโทรหาบ่าววิไลเด้อคันมีเวลากันเด้อจะถามข่าวถามข่าวว่ามีความสุขอยู่บ่ตรงนี้ครับผมอาฟาทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ครับครับ
3: น
0: ี่ครับเอาบ่าวผู้พยนต์บัดนี้หายไปเป็นเดือนได้เจ้านี่เป็นนะเลยอยากใครอยากหน้าอยากหัวอยากสวนอยากง่วงอยากคว่ยบ่คิดมิดซีรีส์ซั่นดอก
4: ครับ
0: หรือว่าบ่มีหรือว่าบ่มีหม่องบังโท
4: อยากลงวันควายนี่ล่ะ
0: คือบ่พับใส่กระเป๋าซะมันแล้ว
4: โทษไว้ฮอดปีใหม่กัน
0: เนาะราคาเริ่มขึ้นตอนนี
4: ้ครับ
0: ราคาเริ่มขึ้นแล้ว
4: หักเจ้าเท่ากับเมียได้ครับ
0: หักเจ้าเท่ากับเมียหักเจ้าหักสาวบ้านไหนนี
4: ่สาวทั้งพุ่นละทั้งยังโลน
0: โอ้ทั้งยังโลนโอ้สาวบ้านยางไม่มีดอกได้ยินจะบอกได้ยินจะบอกสาวบ้านยางไม่มีดอก
4: ในดอกในดอกเมยละครับมอไปเพิ่นเต็มๆเนี่ย
0: ครับครับ
4: ครับป่าวิไลบรรณาชนะผมนะครับ
0: อืม
4: สาวเลบรรณาสาวสรัญญาสาวนกแก้วสาวแก้มเปิ้นเวิ้นเนี่ยสาวห้าสารผมนะครับ
0: แจ่มเปิ้นเวิ้นแล้วถามหาเจ้าอยู่บ่มาจักเถื่อไปจังได้ล่ะว่าเบาผู้พยนต์ล่ะว่า
4: ครับไปทางไหนแล้วอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีละ
0: มอบเพลงให้ทุกมือทุกมือเราก็ได้
4: มอบทุกเพียงทุกสายทุกหมายเลขเลยครับครับร
0: อ
4: หน้าไม้ทางลำกัน
0: สวัสดีครับบ่าวผู้
4: ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ ครับอ้าวพอสู้ก็หายไปหลายมือมากแล้วพอสู้วันนั้นได้
5: คร
0: ับ
5: มื้อนี้ขอฟังเพลงป่าบูคำนะครับเด้อ
0: ป่าบูคำครับครับ
5: ครับมื้อนี้นกนางเอ็นนะ
0: ครับ
5: นกนางเอ็นเพิ่นอันนั้นแหละเพิ่นได้ย่างขี้
0: ฮะ
5: เพิ่นได้ย่างเดี๋ยวนี้นะ
0: เพิ่นเป็นเปล
5: ือโอ้ยเพิ่นนอนเปียสายเปียประคาดมา
0: โอ้ยผู้ใดน้องเอาผ้าผู้ใดเอาผ้าไปพันสายเปียแล้วฮะคือเป็นแต่ช่างแท้มาเนี่ยแม่นบ่เนาะอย่าเป็นเบากีดยางเอามีดเอาผ้าไปฟันอยู
5: ่ไปใส่ก็บ่ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นเว้านะ
0: ตี้โอ้ยไปเบิ่งย่างกันได้ไปเบิ่งย่างกันได้นั่นได้ก็ได้
5: นอนย่างอยู่เดี๋ยวนี้นะ
0: โอ้จังสั้นก็มีเนาะจังสั้นล่ะเปียใส่งานโดนแล้วมันก็เปื่อยมันก็มีเหมือนแต่ละ
5: ดีมันเอาทางกลลงมันหมดหัวไปได้ชื่อครับ
0: โอ้อืมอ
5: เอาเก็บเอวเราเก็บเอวเรา
0: อย่าลืมเด้อเบากีดยางเลยไปบีบเอวให้เราในหาน้ำมันนวดไปบีบให้เราในเด้อหนุ่มกีดยางก็ได้ครับวางหนึ่งเนี่ยเป็นเสาเขาเหนียวบ่ไปคุบคบอยู่ในให้หน้าบ่เห็นบ่เป็นเสานกนางแอนบ่บ่เนี่ยโอ้ยเปขาดโอ้ยแต่ละจะเป็นเพิ่นมีความสุขกันหลายเนาะครับผม
6: สวัสดีจ้า
0: วันเท่าไหนน้อง
6: ขอเพลงอะไร
0: ครับ
6: ปลาบูค้ำเขากับคอแล้ว
0: จ
6: ะเอาปลาคอมุนปลาหนาค้าใช่ไหม
0: คือเป็นตาช่างเทพปลาคอพี่บ้านี่เนาะมุนประมุนปลาหนาค้าโอ้ย
6: ฝากให้ชายวังดาน้ำได้ไ
0: อครับ
6: บ่าววังมุนน้ำป่าวังจำมอน้ำเด้อไอ
0: ้ครับ
6: กับเกโดยน้ำไอ้บ่าวชีวิตไรน้ำเด้อไอ้แล้วก็ลงไปทั้งคนงามกูแล้วไอ
0: ้ครับ
6: สาวเหล่บ้านหน้าน้ำสาวชาลิงบ
0: ่
6: าวน้าดงแก้วสาวน้อยช่วยชุดแก้วกับม้าทั้งนงค่าค่ะเจเกชนน้ำเด้อไอ
0: ้ครับ
6: แก้วกับชาวบางอ่อนน้ำชาวนุ่นชาวน้อย
0: ครับ
6: พิเศษไปปูหลังคนน้ำแล้วอาย
0: โอ้มีปูหลังคนอีกเอาครับกลับเอา
6: ชายอาย
0: ครับผม
6: เรื่องอะไรกันหนาไหมรออาย
0: ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ครับบัดดีครับบอกมากกับเป็นห่วงเราอยู่ในสาวเกศสอนพี่น้องเอ้ยนอนอยู่หน้าผู้เดียวเราก็ได้โอ้อยากทั้งเมื่อน้องคุ้ยน้องเขาน้ำน้ำโน่นนี่นั่นเราก็ได้ลูกหลานบอกว่านอนอยู่บ้านกับมาเราก็นอนอยู่บ้านเป็นห่วงจะได้ผมก็ได้แล้วนอนผู้เดียวแล้วเนาะย่านจะดอกทุกมือมันคนหลายแบบหลายอย่างพี่น้องไอ้ทุกมือนี่คนเฮาก็ได้อยู่ผู้เดียวก็ระวังในเด้อสาวเกศสอนเลยจบเจือในเด้อก่อนนอนก็จะลืมมีดผ้ามือเอาไว้ข้างๆนั่นแหละเด้อจะนอนรับทับชินหลายใครแน่แต่แล้วมีหมาหลายพี่น้องข้าใหญ่ดอกมีหมามีองค์ครักษ์หลายเราก็ได้เอาครับมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอสะเกินฝากพี่ตนน้องก่อนครับเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์พี่น้องห้างทองเพชรงามเจเธอเพิ่นจำหน่ายทองคำรูปพรรณพี่น้องทองใสแล้วบ่สีดได้ทองใสแล้วบ่เขียวตัวทองใสแล้วไม่ตลอดการพี่น้องเอ้ยบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นครับสร้อยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอด้วยครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละหาง่ายๆพี่น้องเอ๋ยร้านบักใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยศิลป์เด้อซื้อทองมื้อนี้คิดให้ราคาต่ำได้ฝากทองมื้อนี้ก็คิดให้ราคาสูงดอกเบี้ยก็ต่ำๆพี่น้องเอ๋ยเอาติดต่อสอบถามได้ครับเนาะกับหมายเลขโทรศัพท์0427143844เด้อพี่น้องเด้อเอากลับมาจากเพลงดูบทที่นี่มาก่อนมูมาตั้งแต่เศร้าๆพุ่นเด้ครับมาแต่เศร้าพุ่นเด้ลูกสาวพ่อเสือลูกสาวพ่อเสือขาดรักหวาซ่านลูกสาวพ่อเสือขาดรักเดี๋ยวเปิดคลิปนี้ให้พี่น้องฟังก่อนเนาะลืมตัวนี้คลิปคลิปคุณนายกระต่ายเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณนายกระต่ายเด้อคลิปต่อไปเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับพี่น้องเด้อผู้มาก่อนมารุ่นเนาะทั้งใดล่ะน้องสาวก็ทักมาอ้าวมันตัวเดียวคุณนายกระต่ายส่งคลิปเสียงมาปัจจุบันบริโภคเขาก็เปิดให้เนาะพ่อใหญ่นี่ปัจจุบันพวกเราคนบ่เข้าใจที่ยิงกันหลายคนหลายสายครับตรงหลังไม่เนาะผมก็จับจัดเป็นระดับไป
7: สวัสดีจ้าไอ้น้องขอฟังเพลงนะจ้าฮักบ่เต็มใจจ้าม
8: อบทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อจ้า
0: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: บอกซื้อเพลงกับพีทบอกใหม่ดู
8: บ่แม่นอ้ายน้องลืม
0: นาน
8: ฮักบ่เต็มหัวใจจ้า
0: ครับเอาคุยกับสาวขี่หรือก่อนสบายดีครับ
9: จ้าสวัสดีค่ะอ้าย
0: อ่ะเป็นเลยไปเยี่ยมยามอยู่บ่สาวนกนางแอนคือว่าแล้วตุกเป
9: แ
0: ม่นบ่
9: ตุกเปละเป
0: เป็นเลยอาการแล้วน่ะ
9: เออปีนะปีนะมีตุกขัดแต่สายปีขาด
0: โอ้สายปีขาดโอ้ยบ่าวกีดยางก็มีไปฟันไปแล้วก็สั่นแล้วไปว่างยาไปแล้วนอนดีหลายแล้วอ่ะ
9: เออมีอยู่จะมาว่างยาเดียวแล้ว
0: อืมนอนดีโพดแล้วว่ะ
9: นั่นแล้วนอนอยู่บนเก่านอน4ไป4มาละฮะเนาะจะไปคิดลึก
0: ได้บ่ได้คิดดอกคิดตื้นๆนี่แหละอ้าวฟังเพลงได้บ่ได้มาล่ะกะฟังเพลงอะไร
9: นี่กะบ่ฟังเพลงของท่านเต็มบ่หน้าใหม่ข้างหลังใหม่
0: อันหน้าใหม่ได้นี
9: ่เอาบ่หน้าใหม่บ่นี้นะ
0: โชคดีโชคดีโชคดี
9: โชคดี
0: อืม
9: ที่จะโชคดีอยู
0: ่
9: งุ่มกระทึกเอาวันนี้เพลงนําบ่ค่ะ
0: เพลงอันเลอ
9: เอาเพลง50ยังมีไฟค่ะ
0: 50ยังมีไฟโอ้แสดงว่าผู้ขอนี่50ปีแล้วได้เนี่ยเนาะแม่นบ
9: ่
0: เออ50ปีแล้วนี
9: ่เออ อาเตอันไอเอผู้ชายเด้อค่ะ
0: ครับครับ
9: AI นั่นนะคะ
0: ครับ AI ผู้ชายร้องเนาะ
9: เมียเจ้า
0: เออ
9: มอบเลยค่ะ
0: ได้เลยเจ้าเอามอบเลยครับ
9: มอบผู้ชายติดบอกว่าใส่เปลี่ยนใส่ใจด้วยนะคะเออคนสู้ๆเด้อเออมันดีมากๆจ้ะแล้วก็คือน้ำอุ่นน้ำใส่บุญ
0: ครับ
9: แล้วก็อันปลาขี้หินปลาหำแล้วก็ปลาสมัยค่ะแล้วก็เจนใหญ่ค่ะแล้วก็เฮิร์นสลิงแล้วก็เฮิร์นสาวรุจนาอันมีกระสาวันนี้กับแกบอกกับแกโดยบ่ค่ะ
0: ครับ
9: เออแล้วก็มอบเพื่อนอันทุกเส้นทุกสายโอ้โห40นั่นเด้อค่ะทั้งจ้าทุกเส้นทุกสายทุกหมายเลข
0: ครับครับ
9: ลืมไม่ได้กับหมายนั่นล่ะค่ะ
0: โอ้ยคอผมแหบๆได้เลยเสียงครับเสียงมันจะมีมั้ยเสียงไปทางใดน้องเสียงนี่เนาะว่าทางใดป่าก
10: ินมังน้าวท่านกินมังน้าว
0: ฮะ
10: เรามังน้าวกิน
0: กับ
10: พริกเผ็ด
0: ๆมังน้าวเราเบื่อตอนนี้กินน้ำมังน้าวใส่น้ำผึ้ง
10: ว่ากินใส่น้ำผึ้งบ
0: ่ใส่น้ำผึ้งเด้ใส่แก้วพร้อมเด
10: ้
0: ใส่แก้วพร้อม
10: ก็หวานเด้อเนาะคือว่าเพิ่นตกสายเตียงสายเปบ
0: ่เออสายเปผ้าขาด
10: โอ้พอตายก็หืมเนาะนั่งยันเลย
0: อื้
10: อบ่แม่นนั่นคนข้างศอกเพิ่นฟันไว้บ
0: ่ย่านอยู่ดอกย่านว่างยาอยู่ดอก
10: นอนดีหลายเพิ่นสิว่าล่ะก็บ่เป็นหลายหรอวะเนาะ
0: เป็นผู้เดียวเล่านั่นล่ะบ่เป็นหลายดอก
10: เป็นผู้เดียวนั่นล่ะสาวกับมันสาวขี้ดื้อเฮานั่นล่ะกับสาวผู้ไทยบ่ใครได้ยินเสียงเพิ่นจักเดียวดอกแล้วก็มื้อนี้ครับมอบแน่เด้อมอบใหม่ใช้เปียใช้ใจนําโอ้ยเนาะคนบ่ว่าผู้ใดล่ะฮอดจังหวะเจ็บก็เจ็บแล้วก็หยังกว่าคุณนายก็ตายเนาะกับข้างศอกน้องฟ้ารัตนาผู้นี้น่ะจักลืมจะซื้อเหล้าขามอยู่บ่เซาคือกะสิไข้แล้วล่ะติเนาะเพิ่น
0: เออแล้วก็กำลังดีวันดีคืนแล้วว่าอืม
10: สิไข้แล้วล่ะ
0: เห็นพริกอืม
10: งวดเส้นพริกกันแล้วมันสิตายเนาะ
0: อ
10: ืมบ่แม่นแนวดีเด้แล้วก็คุณละ100ขึ้นไปหานั่นคนข้างศอกแล้วก็100ไปหานั่นบ่าวงัวอ้วนเฮาพุ่นละเมาง้ออ้วนเพิ่นจะบอกว่าเปียสายเปียขาดอีกเด้อ แล้วก็กลับมันนี่ล่ะกลับมันสาวใบเตยสาวใบเตยหอมเน
0: า
10: ะลืมเพิ่นแล้วก็มอบให้สาวใบเตยหอมแล้วก็ง้อมาหารด้านจงอางเฮานี่ล่ะคนนี้สาเฝ้าง้อเฝ้า ให้น้าเขานี่ละมอบให้เต็มๆเด้อความแบบจิกสุกความแต่ว่าหันได้ยินเสียงขาก็สิมองเจ็บก็สิไข้อยู
0: ่ใส่แต่ตัวแทนตัวเราก็ได้เราใส่ตัวแทน
10: เออคนสิลิงสายไปซ้ายมาใส่แต่ลิงสายไป
0: แล้วลิงไปหาแม่ลามแน
10: ่โอ้ย
0: ไปหาซาเล็งแน่เสร็จแล้วลิงไปหาเจ๊ใหญ่น้ำบุญแล้วเราก็ได
10: ้เออนั่นล่ะแต่ว่าได้ยินเสียงกันสิเศร้าอยู่ขาน้าสาวเกศวรก็บ่บอกก็คุ้มบ่บ่ก็ว่าบ่ออกเนาะ
0: อ
10: ันพูนมักพิกสุกว่าแล้วก็ร้อยมาบักพริกสุกแล้วก็มาหาพี่ลาบะนี่มาหาผู้หลาบขาวเฮาแล้วก็น้ำคำสมคิดร้อยไปหาสาวแต่พร้อมเพิ่นเข้าอยู่บ่ท่านสมมุตินี
0: ่สาวแต่ก็เข้าเป็นระยะคือใส่กอกนี่ล่ะ
10: ธรรมดามัน
0: เอาเพลงไหนล่ะท่านที่เลือกมานี่เพลงไหน
10: โอ้ยบ่ทันได้เอาเพลง
0: โอ้ยอยู่ใกล้กันอีหลีดอกกันกับเจ๊ใหญ่นี่เนาะสมพ่อ
10: เต้ยอีแตนเด้อ
0: เต้ยอีแตน
10: สมโพ
0: ธิ์สิขี่อีแตนไปทางไหนบัดนี้นี
10: ่มาก็ไปหาผู้สาวตัว
0: โอ้
10: เอาเพิ่นไปซุ่มปุ้นแล้วซุ่มเมืองกรุงเมืองกลางไปซั่นตัว
0: เอาม
10: าหาซาเล้งกับมันอย่างนั้นบ่าวนาดงเฮานี่ล่ะมั่วไปเพิ่นเต็มๆร้อยมาพี่ล่ะบัดนี้ร้อยมาหาสายบุญเนาะพี่ล่ะเอ้ยพอเคสเนี่ยลืมแล้วสุเทียกับเป็นปาดยังละปาดกับพูดไอ้น้องลืมซื้อแล้วนี่ก็ได้แล้วก็มาหาพี่ละท่านเอ้ยแล้วก็มาหาน้ำหมวดนั่นน้องไม่สายบุญพ่อมาหานั่งวัวนั่งวัวแล้วก็เกยใหญ่เขาแก้มเปิ้นๆนี่ก็ร้อยไปหาตันเดียวกับท่านเหล่าขาวเฮานั่นล่ะกับพ่อมัน40หาสั้นเด้อมอบให้กะทีแล้วก็มอบให้พ่อมันเนี่ยงล่ะเคมีกาเฮาเสียงใสๆนั่นล่ะมหานั่นนี่เด้อมหานกแก้วคือบ่ได้ยินเข้าเพิ่นเข้าอยู่บ่ท่าน
0: อ้าวท่านสทโทรมาจังเนาะบัดนี้เนาะ
10: เพิ่นสิโทรมาบอกว่าชื่อเด้อหาว่าซั่น
0: เอาครับท่านเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรับสายสทก่อน
10: สายเด้อพุ่นพ่อประกาศแม่เข้ม
0: ข้นเอาเดี๋ยวรับสายสทโทรมาอย่างน้อสบายดีครับไปใส่แล้วไปแล้วบ่เออเอาว่างก็ได้เด้อเอาครับอ่อนแออยู่ตอนนี้เด้ออ่อนแอว่าได้ใด
11: หนุ่มสารคามคนจากพังเพลง
0: โอ้หนุ่มสารคามจากพังเพลงพี่สัง
11: พบกันถึงขั้นไหนของไม้ไ
0: ผ่
11: เน
0: ี่ยพบกันถึงขั้นไหนแล้วก็ถึงแถวๆรีสอร์ทนั่นแหละเออเอา
11: เสียงชัดเจนดี
0: ครับผมครับสวัสดีครับท่านสทพี่น้องสทหัวหน้าค่ายมวยเลยนี่พี่น้องสอบพึ่งจะชาติได้นี่หัวหน้าค่ายเมื่อสอบพุทธชาติบ้านบ่อแดน5นี่แหละเออทีมงานเพิ่นนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยบ้านเฮาลูกหลานบ้านเฮาอยู่ทีมงานบุญยงพุทธชาตินี่แหละครับวันนั้นได้ผู้บ่าว 2-3 วัน
12: สวัสดีครับผม
0: ครับ
12: ฟังเพลงนะครับ
0: เพลงอะไรครับ
12: เพลงบ่าวบ่ฮักน้อยครับบ่นี
0: ่ฮะ
12: บ่ฮักน้อย
0: เว้าไม่ว่าจะชัดดู
12: พอห่างน้อย
0: โอ้พอห่างน้อยบ่อันนี
12: ้ครับ
0: ห่างน้อยจะได้พอห่างเท่าตัวนี่แม่โอ้เอามอบไปทางใด
12: มอบคนละเกยใหญ่คนละเกยคนสวยคนละ
0: ครับ
12: ก็จะมอบให้เขาครับคนงามเนี่ยว่าสาวขวานเนี่ย
0: ครับ
12: แล้วก็สาวแล
0: ้
12: วคนงามแค่คนขามเลยละ
0: ค
12: นงามละตายหน่อยน้ำแน่แน่หลงไปน้ำแน่
0: ครับเดี๋ยวลงสาวหาสั้นเดี๋ยวจะฝากว่างด้วยเอาเดี๋ยว
13: น้าดงคุยจบกัน
12: คร
13: ับครับอ้าวครับวันนั้นใดน้องสาว5ชั้น
14: สวัสดีจ้า
13: ครับสวัสดีครับ
14: ไอ้ประเพลงไอ้อ้าย
13: เพลงใดน้อง
14: ลำดวนตำใจเด้อมื้อนี้เด้อ
13: ลำดวนตำใจข้าอยู่ดอกข้าอยู่ดอกน้ำไว้บ่ตำใจ
14: จ้า มันฮ้อนอ้ายแล้วเขาห่ม
13: เออเขาห่มแน่ๆไปวิ่นเป็นเวียนได้แห่งอยู่ผู้เดียว
14: เด็ดออกเด็ดอ่อนพุ่นอ้ายยังสิออกกับจังสิเข้าสวน
13: อื้อๆเอานอนนอนปีก็ระวังในเด้อนอนปีก็ได้
14: บ่นอนเปรุ่นนี่นอนเปรบ่ได
13: ้แม่น
14: อ้ายเขาห่มอยู่ให้เจอคน
13: แ
14: รกส
13: ิออ
14: ก
13: เออให้อ้ายตากแดดได้มดแดงแห่งหลายเท่านั้น
14: จ้า
13: ตากแดดพร้อมมดแดงจ่อตาอ้ายไปแห่ง
14: น
13: ี้
14: นอนแต่พัดลมบ่ละอ้ายพุ่นละอ้ายจบเลยว่าจังสิออกตากแดดอ้าย
13: ครับครับ
14: มอบแม่จ้ามอบให้ณดงกับสลิ่งนี่เด้อแล้วก็พี่เคสอนคางตกตาสาเนแล้วก็คุณนายกระต่ายแล้วก็ใบเตยแล้วก็พี่จ้ากุหลาบขาวแล้วก็คุณยายเต๊ะแล้วก็เจียวพิษซ่าในเด้อ
13: ครับ
14: แล้วก็พลังเงียบยายเล่าในเด้อแล้วก็เสียวนิดน้ำเนี้ยจ้า
13: แ
14: ล้วก็มาทั้งที่ก็ให้ไอ้ง้ออ้วนเบานั่งตึง
13: ครับ
14: เพิ่นบ่ให้ก็ให้เพิ่นโลดแล้วเพิ่นลืมหาชั้นแล้วเนาะเพิ่นทำท่าลืมนะไอ้เนาะ
13: บ่ลืมดอกแล้ววินแล้ววินแล
14: ้
13: วมันแดดแล้ววินครับ
14: ประกาศในเข็มในเด้อแล้วก็ให้น้องไม้ใส่บุญเฮาน้ําในอ้าย
13: ครับ
14: แต่ก็ให้เจ้าสัญญากับป้าอ้วนในเด้ออือ
13: ๆ
14: แล้วก็อีน้องไม้น้องสาวคนสวยในเด้ออ้ายเด้อ
13: ครับ
14: แล้วก็ให้ทั้งคนหลานทั้งสาวสวยๆทั้งของคนปิงไก่พุ่นละอ้ายสองสาวในวานนั่นล่ะ
13: รจนาอมิตตา
14: จ้าให้คนนําแน่
13: ครับ
14: แต่ก็มาเก่งไงเฮาแล้วก็มาให้สาวสวนแตงสวนพักน้ําในอ้ายเน
13: า
14: ะแล้วก็ให้พี่สาวบรมน้ำในเด้อบ้านนั้นคนละบ้านนั้นแม่รามเฮานั่นแม่อ้าย
13: โอ้บ้านโคกกลางบ้านโคกกลาง
14: จ้าโคกกลางแล้วก็ให้บ้านผู้ผายุ่นน้ำเน
13: ครับ
14: แล้วก็พี่เสงก็ค้างตัวคนในอ้ายเด้ออ
13: ่า
14: จ้าแล้วก็ให้ซีซีเป็นยังไงจ้าแล้วก็คุณยายเข็มพี่กาน้ำเนแล้วก็บ่าวนอนหน้าน้ำในอ้าย
13: อ่า
14: จ้าทุกเสียงทุกใจละอ้ายที่บ่เอ่ยน้ำให้มันเมิดจ้าสวัสดีจ้า
13: ครับสวัสดีครับอ้าวพี่น้องเบรกสักก่อนครับได้บ่ได้เบรกสักก่อนมาฟังเพลงก่อนพี่น้องจะเพลง2เพลงสักก่อนอ้าวคือทานก่อนหมู่มาก่อนหมู่ตั้งแต่มื้อเช้านี่ลูกสาวผู้เสือขาดรักบ่มีคนมักบ่สั่นเอาหนีเลยเพลงนี้เลยเด้อเพลงนี้เลยลูกสาวผู้เสือเอาไปทางไหนล่ะลูกสาวผู้เสือ
15: นี่แหละโดนใช่มั้ย
13: ครับจัดไผ่กับเนาะของสายันคนเก่าครับพี่เป้าคนเดิมมวนๆกับตรงจังหวัดไปถึงทุกหม่องทุกบอนเด้อผู้จะมา

วนโอ้ยเสียงแหบเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยบ่รอดบ่เนาะชั่วโมงนี่เนาะรักให้เป็นอย่าบอกรักแค่ลมปากเด้อลูกสาวผู้เสือเอ๋ยเบื่อก็จากรักไม่จริงเกิด

0: พิเศษเบาอ้วนเบาอ้วนสะพานสามจากใจสาวนิรนามกับโอ้ยนี่เดลมาละตัวเบาโกกโดว่านะได้เอาไปใส่แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ยไม่ได้เข้ารายการเลยรถมู
0: ฮะ
1: รถมูไม่ได้เข้ารายการลาย
0: เออรถมูกินหอดมูกินหอดพวกได้ไหมเห็นว่าก็ได้อย่าอยู่คนเดียวได้มันเสียวสันหลังอยู่ผู้เดียวนะ
1: มันจะต้องมันจะไปเรียกได้ไปนั่นไปนี่ได้นะผมมีเวลาปไหนเอาเพลงหนึ่งเริ่มมัน
0: เ
1: ดียว
0: เพลงอันไหนเพลงอันเลิ
1: กพักเสาเท้าปน
0: เสาเท้าบ้านไหนไปแล้วเงินเมิดแล้วเอ้าบอกไปเบาบันโคกโดกับเอาอีกงานเพลงกับไม่ห่างลูกสามวาสันพิเศษได้เพลงนี้เด้อกับพิเศษเบาอ้วนสะพานสามเด้อกับ

0: พี่น้องยังอยู่กับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำกับตั้งยี่เป็น 98.0 เมกะเฮิรตซ์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำกับทำนาทีเมืองนี้เนาะเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากพี่ตอนน้องกับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวครุกเคล้ากันไปฟังได้เมื่อตั้งแต่รุ่นอนุบาลพี่น้องฮอดรุ่นสวพุ่นได้ครับ
1: ครับคือเงินเบิดเถื่อน
0: หนึ่งเบ้าแล้วพ่อใหญ่เบ้าแล้วเงินเบิดบ้าง
1: เงินเบิดโทรเบอร์ไม่ได
0: ้โอ้อืม
1: ของบุญชูบัวผางฮักสาวเท่าคือเก่าแล้ว
0: เออฮักสาวเท่าบุญชูบัวผางบ
1: ่ครับครับครับ
0: โอเคเอามอบไปทางไหน
1: แ
0: น
1: ่แล้วลงพุ่นเจ๊ยายชนยานคือเก่าลืมไปแล้วคือโน้ตคนอยู่บนนี้โทรไลน์มือหรือโน้ตคน
0: ไหนเออแล้วก็มอบให้สุมืออยู่ไหนเพลงก็ได้มอบให้สุมือสุมือเจ๊ใหญ่นะ
1: เล็กเอาชาซีซิด
0: แ
1: ล้วก็โค้งมากับพี่แล้วชาวตาโน้นนั่งเองผมก็อันตีตกเป๋บุรียัง
0: เออ
1: วันตี
0: อันคนคนขางศอกระว่างยาซื้อดอกเออให้ตะพัวกีดยางหยอดน้ำกดเนาะแล้วก็ว่างยาตัวเราก็ได
1: ้แต่จำไว้เลยคือผมอันชาวโคกลางน้ำพร้อมทุกย่างผมก็ได้ละผมไม่โอ้แล้วละพันนึงเดียวคือเก่าแล้วละก็สุราขาวตายไรเอ้ยสุห้าวเลยเรื่องผู้สาวเนี่ยจะไปเลยไปอยู่พาไปนี่ไปบาดตาวีไรเอ้ยผมไปยินชาคนสงอยู่ไปพาไปไปยุบ
0: บ่ไปแช่มาวีไรตรงไอ้เต็มล้านไปได้วงเต็มร้อยได้ใจเราน่ะ
1: เออพาสุดถึงคนที่พาคนไปยุบคนจะไปผมรีบแล้ว
0: ทั้งไปแน่นอนไปแน่นอนมาวีไรนั่น
1: เอาทุกเช่นทุกชาทั้งหมดนี้คือเก้าเลย
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับเอาลืมยังเนาะบัดนี้ลืมยังไว้เนาะบัดนี้เบานั่งตะเลิงลืมพี่สัง
2: ลูกครับโอ้ยก็แม่นสดยอดถามข้าว่าเราไอ้ขาดบ่บ้านพวกเด็กอีกเราฮักครับ
0: โอ้ปีกฮักเออเออนกนางแอนปีกฮักแม่น
2: ครับว่าทุกปี
0: โอเคครับครับสวัสดีครับเอามาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลจนซะก่อนพี่น้องเนาะน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ได้พี่น้องเด้อไปหันไปหนีพกติดตัวไปนำพี่น้องผู้ที่มีอาการขับมึนชาตามแขนตามขาเป็นดำมาพรึกแผลสดแผลเปื่อยขี้เก็บกัดไม่งอดตอดตอตอดแตนตอดไฟใหม่หอนลวกจะอย่าลืมพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกันยุ่งก็ได้พี่น้องเด้อปุ่มให้เป็นหน้าไปกีดยางกันคำกลางคืนนี่กะกันยุ่งก็ได้ได้บ่ต้องซื้อยากันยุ่งพี่น้องใส่น้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนี่แหละเด้อกระปุกใหญ่นี่พี่น้องกระปุกซัมพี่เออราคาเนี่ยก็บ่แพงพี่น้องเอ้ยราคากระปุกนึงก็แค่220บาทนึงเด้อเอาท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละ0652630729ด้วยครับเด้อแล้วก็ตามมาด้วยสบู่พ่อใหญ่ชิ่วตําตะละละลําซะก่อนพี่น้องเนาะสบู่บํารุงผิวพรรณใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝ่าพี่น้องเอ้ยกินกายหอมเด้หอมตลอด24ชั่วโมงตัวเนื้อสบู่ก็แน่นแน่นได้บ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายพี่น้องเอ้ยแล้วยังมีสบู่คิงครับสบู่คิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่ยึดตามอีกเด้อผู้เป็นตุ่มคันคายไปหั่นไปนี่เจียวหญ้าให้ง่อยกล้วยบ่ลงหวยลงน้องไปตุ่มคันคายจังซี่ก็นี่เลยสบู่คิงของพ่อใหญ่ยึดตามนี่แหละเด้อสะหัวก็ได้พี่น้องผู้ที่มีผู้ที่ส่วนเท้าแตกจังซี่ก็ใส่ได้เด้อครับเด้อส่วนเท้าแตกก็ใส่ได้คือกันก่อนเดียวใส่ได้เมิดกระตุนกระตูพี่น้องสบู่ขิงของพ่อใหญ่คิ้วตำระก้มราคานี่ก็ซ้ำกันครับ2สูตรนี่เด้อราคาซ้ำกัน2สูตรนี่ก่อนหนึ่งก็35บาทพี่น้องสามก่อนอร่อยโลหนึ่ง400บาทเด้อสนใจกระทักทายมาได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729หรือว่าอยู่กับตัวแทนจำหน่ายผมก็ได้เด้อบ้านราชสมบูรณ์เจ๊แป๋วเด้อตัวแทนจำหน่ายบ้านน้องสงหางกับเจ็ดตุ้ยบ้านน้องข้ากับเจ๊บุญสายบุญเด้อบ้านผู้พันทองครับแม่นาคผู้พันทองเด้อแล้วก็บ้านทำสีแก้วเจ๊แอลครับแล้วก็ย้ำไปอีกบ้านนนสำราญกับพ่อประกาศแม่เข็มเด้อฝากน้ำไปทั้งพุ่นกะสาวแก้มเปิ้นเบิ้นบ้านลมเด้อแล้วก็ย้ำไปอีกบ้านจัดสรรแม่แน่นครับแม่แน่นบ้านจัดสรรท้ายสุดท้ายกะหลานสาวคนสวยๆตลาดแรงสางข้อนั่นแหละเด้อนี่คือตัวแทนจำหน่ายของพ่อใหญ่คิวต่ำครับมาจากเพลงสองเพลงเด้อบัดนี้ฮอดคิวเออฮอดคิวคุณนายก็ตายแล้วในบัดนี้เนาะ รับสายหลายก็ได้ฟังเพลงหน่อยพี่น้องบ่ว่ากันครับเนาะผู้นั้นก็จะอ่อนแอผู้นี้ฝากเพลงฝากบ่ลําให้ผู้นั้นผู้นี้นําบ่ว่ากันเนาะส่วนมากก็ได้ฟังนิดหน่อยก็บ่เป็นหยังดอกแม่นบ่มีแต่ฝากความคิดฮอดคิดถึงให้กันและกันแต่ละวันวันละประมาณ2ชั่วโมงกับมะหักที่เธอบ่เต็มใจว่าสันคนถูกใจแต่ทําไมไม่ถูกต้องแม่นบ่น้องได้แค่มองวาดไปตำลมล้มสลายคนถูกต้องไม่ได้มองเพราะอะไรคนถูกใจแต่ทำไมไม่ใช่เธอวาสัน

เศษในเพลงนี้เด้อพิเศษท่านนายกในเด้อนายกวิชารูปละหล่อตำบลคุดไหนั่นแหละจากใจคุณนายกระต่ายเออเอากับต่อในงานเพลงของน้องไส้กับน้องบ่าวไปขาวบ่าวไปขาวใจยังอยู่เหมือนเก่านี่ล่ะอยู่กับน้องอ่อนคือเก่าเหมือนเดิมนี่ล่ะบ่ทิ่มบ่ปาไปทางใดเด้มีน้องอ่อนผู้เดียวเต็มๆนี่แหละบ่สั่นแล้วก็มอบทุกเสียงทุกสายพร้อมจากใจบ่าวไปขาวเด้อบ่าวไปขาวเอาไปใส่ล่ะเพิ่งข่อยเฮียแล้วบ่เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อโอ้ยเพิ่งเฮียที่อันนี้ข้าตะเว้าข้าตะเว้ามาบัดนี้อยากนอนพักหนุนตักน้องออนอยู่ตรงนี้วาสานหลับฝันดีตื่นขึ้นมาคงไม่เหงายิ้มให้กันสร้างสวรรค์เพียงสองเราทุกค่ำเช้าบอกว่ารักมักน้องออนผู้เดียวเด้อ

เวลาเมื่อพี่น้องเมื่อเวลากลับเอาบัดจะเปิดเพลงของหนองทรายบ่ทันเอาเปิดตามใจผู้จัดซะก่อนเหลืออีกประมาณ2นาทีก็จะตัดต้นชั่วโมงครับชั่วโมงหน้าอยู่ร่วมกันที่เก่าเด้อครับเด้อเอาเปิดตามใจผู้จัดซะก่อนเพลงนี้ครับเนาะ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: ฐกิจในครัวเรือนยืมต้องจ่ายจบพี่น้องพ่อยืมไปแม่ยืมไปคืนให้ฉันเด้อลูกยืมพ่อยืมเงินแม่ก็เช่นกันร้อยหรือพันยืมวันนั้นต้องใช้คืนได้พี่น้องเด้อทุกมือเป็นธุรกิจในครัวเรือนพี่น้องไปหันไปหนีก็เฮ็ดโน่นนี่นั่นก็เป็นหนี้เป็นสินกันเด้เงินซ่านล้านแปนก็ได้บาทหนึ่งสองบาทก็ต้องได้ยืมกันทุกมือบ่คือสมัยแต่ก่อนเด้เนาะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการกับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำกับทำหน้าที่มองนี้เนาะเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์ฝากพี่ต้นน้องครับทุกมือทุกมือได้ถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องถ้าพ่อใหญ่จิ๋วต่ำบ่เจ็บท้องปวดหัวครับชั่วโมงนี้ก็ยิ่งโตยิ่งสวยเนาะลืมตัวในสายบุญเด้อน้องใหม่สายบุญมอบไปตั้งแต่พูดล่ะตั้งแต่คุณน่าก็ตายฮะลงมาไปล่ะฮะมันเรื่อยๆไปจนฮอดพูดล่ะอำเภอเขาวงพูดล่ะพิเศษเด้อสายเปสายใจนั่นแหละว่าสันโอ้ยโอ้บ่แมนแหมเว้าผิดเว้าไม่กะได้เนาะพิเศษอีหลีกับผู้ยืนนอนเปเอเลสอยู่ตอนนี้ล่ะพุ่นล่ะพุ่นทะพุ่นล่ะสาวแก้มเพิ่นๆพุ่นล่ะเด้อพิเศษพุ่นนั้นแฉนๆเลยว่าสั่นโหกับมาทั้งสมุนไพร108สักเกินฝากพี่ต้นน้องสักก่อนกับน้องผู้ที่มีอาการครับเกี่ยวกับโรคประดุงเด้อพี่น้องเด้อประดุงเลือดประดุงลมประดุงเส้นประดุงเอ็นประดุงไฟปวดแสบปวดห้อนแต่ได้พี่น้องเอ้ยผู้ที่มีอาการไม่อย่าปล่อยให้ตัวเองนอนติดหมอนนั่งติดหมอนนอนติดเสื้อพี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้เจ้าของนั่งติดหมอนนอนติดเสื้อเด้ลมมาแล้วมันยากพี่น้องเอ้ยไปอยู่ไปกินระวังบางเสื้อมันถึกเนาะพุ่นกินก็ว่าดีอยู่พี่น้องพุ่นกินก็ว่าไข่อยู่ได้สมุนไพร108นี่เด้อระคมราคานี่ก็บ่แพงราคากะขวดหนึ่งก็แค่320บาทนึงได้พี่น้องเอ้ยหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้ครับชุดหนึ่งก็1,000 บาทได้พี่น้องเด้อชุดหนึ่ง 1,000 บาท3ขวดสนใจติดต่อสอบถามได้กับพ่อใหญ่หมายเลขเก่าเลขเดิมนี่ละ0652630729เอิ้นได้ใส่ง่ายเด้ตีแต่เราเฒ่าพี่น้องเอ้ยเฒ่าจังซี่ก็เอิ้นง่ายใส่ง่ายอยู่เด้เว้าพื้นเมื่อกี้ก็มาแล้วเนาะเป็นเลยยิ่งโตยิ่งสวยว่าซะน้องใหม่สายบุญ
1: เสียงน้องใหม่บ่ว่างหัน
0: แม่น
1: โอ้คือดีแต่ว่า
0: น้องไส้ลาเนาะธรรมดาแหละ
1: ยิ่งโตยิ่งสวยจักแม่นคือหัวจักใจแต่ว่าน้ําเพลงเนาะเป็นมวลดีจ้าบ้า
0: ครับครับผม
1: มาแล้วมาแล้วนอนเปอยู่พร้อมคือขาดดูจะเป
0: ระวังเด้อระวังเบาสมัยมาว่างยาเด้อก็จังกับป้าเขามาว่างยาเด้
1: เปียนี่อันตรายตัวนี้นะเปล่าเนาะ
0: เ
1: ปียคือบ่ขาดอยู่นี่บ่ขาดดอกซื้อเสื้อก็ร่อนขึ้นมาเนาะอันบักลาบุ๋มแม่บ่ขาดเฮ็ดนาใดก็บ่ขาดผู้ใดมากระซบเขาอยู่ได้ล่ะเอาขอเพลงแน่มื้อนี
0: ้ขอก็บ่ทันดอกเจ๋เอ้ยเต็มแล้วล้นหน้ากระดานแล้ว
1: อันนี้อันไทยก็เอา
0: อย่าน้อยใจได้
1: น้อยใจลดเอามันสั่นเน
0: า
1: ะ
0: เอาน้อยใจก็น้อยใจ
1: ซะบ่ยอมคือหมูเนาะเอาเพลงนี้ละ
0: ครับครับ
1: มักน้ำแน่นเนาะบ่าวเนาะ
0: แม่น
1: ฝากแน่ฝากแน
0: ่ครับ
1: บ่ฝากก็กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเด้อ
0: แม่นตัว
1: แม่นบ่ได้อันนั้นเด้อบ่ได้ปีกก็บ่ได้ขาดคุกกบคุกเขียดคือปลาหำก็บ่ได้คุกหำเบาเอาฝากให้ทั้งพี่ล่ะน้องไม้สายบุญเต็มๆแล้วก็แม่บุญนำในเด้อ
0: แม่บุญ
1: เอาผักอ่อนน้ำแน่ปลาหำพร้อมสิบหาสั้นน้ำในเด้อน้องอ่อนกับป้ายขาวบ่ได้ฝากเจอแล้วป้ายขาวเอ้ยเอ้ยลืมโพดหลายๆหลายโพดเนาะแล้วหูจักใจเอ้ยเราอยู่ดอกทั้งพุ่นก็ให้พุ่นเด้อมันนี่ตาตันเดียวตาโคกกลาง
0: ครับ
1: นกนางแอ่นข้าวเหนียวเด้อสวยมากๆเลยน้องสาวฝากมาให้เอ้ยเบิ่งน่ะผู้สวยจัง
0: ที่ เอ้ยเบิ่งแต่เบิ่งแต่ผู้เดียวเถอะเนาะ
1: โอ้โหไม่รู้ละ7 8คนน่ะตื่นมื้อเช้ามาบ่เป็นหยังกำลังใจดีขนาดดีแล้วดีแล้วเลยแล้วเนาะกำลังใจดีโอ้ยคักเลยเด้อเอาไปทางภูมิค่ะให้ไอ้แจ๊ะนะเด้อแล้วก็บ้านนาดงแล้วก็สาวสะเลงมักพีกสุกเอ้ยเพลงใดมาบอกมาเจ๊ที่ขอให
0: ้ฟังน้ำปลาหำก็ได้ดอกฟังน้ำปลาหำก็ได
1: ้บ่า
0: เออพุ่นจะพาขี่รถอีจันพุ่นไปเที่ยวกรุงเทพพุ่นปลาหำก็ได
1: ้พุ่นสิพุ่นจะใช้ผู้สาวไปบ
0: ่พาสาวแตะสาวมักพีกสุกเราไปเพื่อนละลงกรุงเทพกรุงไทยเพื่อนละ
1: บ่
0: บ่เอาได้รวดอันยูสูเนี่ยเอาอีแตนมาได้เพื่อนละว่า
1: บ่โอ้ให้ขี้น้ำแน่เด้อ เอาให้เบาวิไลน้ำแน่เด้อผู้พายนด้วยเอาบีคมเบายังอีกละเบา
0: เบาใดจิ๋วหลายเบาอยู่เด้
1: ก็
0: ล
1: ื
0: มผมกับกอกกับแจ่พุ่นล่ะกับแจ่ก็มีว่องม่วนมื้อล่ะกกโดผู้ผายนกกโดวิไลสนทนิกก็ได
1: ้เออบ่าวกกโดนําแน่แล้วทางคุณก็ให้กับแก่นําแน่เด้อกับบ่าวว่องม่วนไอ้เมื่อทุกคนน่ะล่ะมันนั่นก็สิงอกเนาะบ่าวเนาะ
0: แม่นตัว
1: กับแก่งอกอีหลีได้ผู้งอกก็ได
0: ้กับแก่ให้งอกไว
1: แม่นตัวการเลยนั่นน่ะ
0: เออสิบอกว่างม่นเอาแส่ตีก้นทั้งมืออยู่อย่าปาก
1: ว่าว่างม่นยังใจดีเด้บ่าวว่างม่นอืมเนาะเดี๋ยวสิไปเด้อทางแล้วล่ะบ่จักมาทางแล้วล่ะโทรบอกนะเด้อเดี๋ยวสิไปบ่มีไผขับให้ก็ขับเองละรถจะซื้อบ่ยากจักนี่
0: พุ่นน่ะพุ่นน่ะ
1: คุยใส่คนพุ่นละคนก่อนนะ
0: หำปลาหำเอ้ยปลาหำเอ้ยฟังเด้อปลาหำเด้อ
1: ทั้งพุ่นละทั้งกันเบาแล้วว่าเป็นความจริงพุ่นละ
0: บ่
1: แม่นบ่ได้ญาติดอกขับผู้เดียวก็ได้ผู้จักเบรกผู้จักบ่เหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งเลยล่ะบ่าวเ
0: ฮ้ยหยังเนาะเออบ่อื่นดอกมึงเบรกเออมึงเบรกหลายเพิ่นดอกมักเสาไฟรุ่นใดมันทางไหน
1: เอาให้ทุกเสียงทุกสายให้ถามหน่อยนําในเด้อสาวหยังก็อันนั้นเซาเหลือหน่อย
0: อืม
1: จ้าสวัสดีจ้าบ่าว
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเจ๊ใหญ่กับเจ๊ใหญ่สายบุญกับทีมงานทีมงานสายบุญ FM ของเฮาพี่น้องอ้าวกลับมาต่อเอาต่อด้วยงานเพลงของน้องฟารัตนามอบให้ทุกคนให้เด้อพ่อใหญ่เด้อว่าซั่นทุกหม่องทุกบ่อนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนั่นแหละเด้อเฮาก็เข้ามา2มื้อน้องฟ้าก็ได้เพราะว่าอันหมาญี่ปุ่นกัดพี่น้องเส้นละพิกแล้วก็เว้าน้องฟ้าแล้วก็ตามมาเลยเบากับแก่แมนกับแก่ดุงกับแก่ด๋อยเนาะเอากับ2งานเพลงกับอยากอยู่เงียบๆเพียงเรา2คนว่าซันเอาเงียบบ่เป็นแล้วหลายคนอยู่ฟังตอนนี้ก็ได้คนฟังอยู่ตอนนี้หลายเด้อได้ทั้งสนที่เกิดบนทางใจ2เราเอาเดี๋ยวก็พี่น้องแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงคุยกับแม่บุญสายบุญก่อนเราสิงอกเด้ได้เว้าก็เอาเนาะ
1: เว้าก็เอา
0: ได้เว้าก็เอาแม่น
1: ฟังหมู่น่ะล่ะฟังน้ําเกใหญ่เพิ่นน่ะล่ะ
0: ครับครับ
1: ฟังอยู่เด้อพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับผม
1: เอาทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขฟังน้ําการทุกคู่ทุกคน
0: แม่นตัว
1: ได้เว้าก็เอา
0: เออครับครับแม่นๆขอบคุณ
1: หลายๆพ่อใหญ่เอ้ย
0: ครับบัดดีครับเสียงก็อ่อยลงแล้วมื้อนี้ก็ได้เนาะแม่บุญสายบุญกลับมาอยากอยู่เงียบๆเพียงเรา2คนครับซึ้งกินใจครับสาวเสียงอ่อนครับสิริพรอำไพ

0: ับพี่น้องขออนุญาตครับเนาะฟังแท็กใหม่พี่น้องคือเสียงสั่นๆจังซี่เนาะผมฟังเสียงสั่นๆเอาแท็กใหม่ครับเนาะแท็กใหม่โอ้เนาะเอาแท็กใหม่ครับเนาะเอาคือเป็นแนวนี้ครับบัดที่นี่เน็ตเป็นเน็ตแป๊บนึงครับโอ้เนาะเน็ตกับพ่อเน็ตครับแป๊บนึง TikTok เอาฟังแท็กนี่ดูพี่น้องแท็กนี่เป็นหน้าใดแท็กนี่เปิดฟังมันเป็นเสียงรั่วเสียงบ่ชัดเจนปานใดแล้วกําลังย่างมาพี่น้องแล้วก็เฒ่าแล้วปีนี้ก็ได้แล้วย่างไว้บ่ได้เด้แม่ใหญ่สิริพรก็ได้ย่างค่อยๆมาแล้วก็ได้อายุเท่าหลายแล้วปีนี้เอามาครับแท็กนี่เป็นหน้าใด
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อน

ยากอยู่เงียบๆแค่เราสองคนว่าสันน้องฟ้ารัตนาสาวฉันธนาพี่น้องกันสันมากครับเนาะมอบทุกคู่ทุกคนทุกหม่องทุกบอนเด้อที่ผู้ที่มอบเพลงให้น้องฟ้าเด้อเอาครับชิวต่อไปเป็นของบ่าวกับแจ่บ่าวกับแจ่น้ำตาน้ำตาสาวเล่าใจแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อเน็ตบางเทื่อกับเน็ตมาบ่ได้จังบ่ได้ใจพี่น้องเน็ตก็ได้เป็นกึกกักๆเป็นจังไดล่ะเฮ้อเอากลับมาแต่นี่ซะก่อนซั่นมาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับถ้าเพ่งก่อนพี่น้องถ้าเพ่งซะก่อนโอ้ยน้องเฮ้อไปใส่น้องบัดนี้น้ำตาสาวเล่าใต้สาวเล่าเหนือนี่กลับมาทั้งสิ่งดีๆมีประโยชน์ซะเกินฝากพี่ต้นน้องซะก่อนพี่น้องเอ้ยฝากพี่ต้นน้องซะเกินน้ำมันนวดฟ้าตะโจนครับเนาะสิ่งดีๆมีประโยชน์ฝากพี่ตอนน้องผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ได้พี่น้องเด้อขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พกติดตัวไปนำพี่น้องเอ้ยพกติดตัวไปพร้อมมีอาการมึนชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยไฟใหม่น้ำห่อนลวกขี้เก็บกัดไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดครับเด้อพี่น้องอย่าลืมน้ำมันนวดฟ้าตะโจนครับกันยุ่งก็ได้พี่น้องเด้อปูไปกบไปปลาไปหานั่นหานี่เด้อกีดยางหยอดน้ำกดจังสีเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรพี่น้องทูบบางๆลอกกระมับลอข้อลอเสื้อผ้าเขานี่พี่น้องยุ่งบ่ไก่ได้พี่น้องยุ่งบ่ไก่ได้อันนี้คือเรื่องจริงก็บ่ต้องไปใส่ยากันยุ่งนะพี่น้องเด้อเอาน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนี่แหละกระปุกใหญ่ได้พี่น้องกระปุกใหญ่กระปุกซัมพี่ราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องราคาก็ได้กระปุกหนึ่งแค่220บาทถึงได้โอ้ยขออนุญาตครับไอพี่น้องไอกระดกกระแดกเหมือนไอเลิฟยู่ดอกไอกระดกกระแดกเอากระปุกละ200บาทพี่น้อง220บาทเด้อสนใจกระทักทายมาได้กับพ่อใหญ่นี่แหละเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อ065 263 0729ได้พี่น้องเด้อมาสร้างไอ้ที่พี่น้องไอ้บัดนี้โอ้ยน้องเดี๋ยวไปจิบน้ำอุ่นๆจังหน่อยกับพี่น้องไอ้แล้วบัดนี้ไอ้แล้วชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2ผ่านบ่เนาะบัดนี้เนาะเอากับน้ำตาเบากับแจ่ดอย

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

บาวกับแจ้ดอยพี่น้องเอ้ยเอามวนมวนพันไปซึ้งจินใจเนาะกับบริการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำครับเอาคิ้วต่อไปเป็นของบาวนั่งตะเลิงเด้อกับบาวศรีวิไลเด้อคิ้วต่อไปคิ้วเพ่งเหย้าพี่น้องเอ้ยบ่หมดดอกวันนี้เนาะบ่หมดก็ได้ซ้ำใดก็เอาแม่นบ่ฟังนำกันจันตัวเอากลับมาทางสบู่พ่อใหญ่สะเกินพี่น้องสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่คิ้วต่ำสะเกินฝากพี่ต้นน้องสักก่อนครับเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝ่าพี่น้องกินกายก็หอมเด้แก้มในนุ่มเด้พี่น้องแก้มนุ่มมีดีเด้กินกายก็หอมหอมตลอด24ชั่วโมงเนื้อสบู่ก็แน่นครับเนื้อสบู่แน่นได้บ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายหมดคือหมดเลยสบู่พ่อใหญ่เนาะแล้วก็ยังมีสบู่ขิงนำครับแก้พดพื้นคันเด้อครับเด้อพี่ตุ่มคันไข่ตามกระตนกระโตสะหัวกะใดส่วนเท้าแตกยังสิกระใส่ใดเด้พี่น้องสบู่กิ้งแฮนด์เมดของพ่อใหญ่คิ้วต่ำส่วนราคาก็ก้อนละ35บาทพี่น้องเอ้ยก้อนหนึ่ง35บาท3ก้อน100รู้หนึ่งกะ400บาทเด้อครับเด้อ400บาทสนใจทางท้ายมาได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729เด้อเบอร์จดแจ้งของพ่อใหญ่ก็มีครับ47-1-680-003-6720ครับนี่คือเบอร์จดแจ้งของพ่อใหญ่นะครับเด้อจดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของผมก็ได้เนาะบ่ต้องย่านผู้ลงคนบัญญัติของปลอมบ่ฉันบ่ปลอมบ่ปลอมครับเนาะบ่ปลอมพ่อใหญ่จดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบู่2สูตรนี่ครับมารักอันตรายว่าท่านโอ้ยรักใหม่ๆรักใหม่ๆทางพุ่นละทางตะวันเหนือตะวันเหนือทิศตะวันเหนือพุ่นละจากใจเบานั่งตะเลิงกับทุกคนเด้อใหม่ๆทุกคนและพิเศษอีหลีกับนั่นละผู้เดียวแชนแน่นๆนั่นแหละ

ครับเราขาดเขาถึงจะเหงาเราอยู่ได้ตัวบ่าวศรีวิไลเสียเขาไปไม่เป็นอะไรเดินหน้าต่อเด้อเขาไม่รักตัวเองนักเลงพอสันตัวเขาไม่ง้ออย่าไปขอรักอยู่เทินเด้อเอาครับต่อในงานเพลงของอำบ่าวภูผายนต์กับหักเจ้าเท่ากับเมียได้บ่ได้เท่ากับผู้อื่นได้ว่าสันละว่าคือว่าสนอมปานนี่เนาะหักเจ้าเท่ากับเมียนี่แหละว่าสันบ่แบ่งบ่นักสายนักขัวแบ่งครึ่งว่าสันละว่าบ่าวภูผายนต์เอามอบทุกหม่องทุกบอนเด้อทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับนี่คือรายการลูกทุ่งฟังสบายครับสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำทางเอฟเอ็ม 98.0 เมกะเฮิรตซ์ครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงลาวคลุกเคล้า

กับเมียวาสันตกตะกอนในความคิดแน่นในอกได้พี่น้องเอ้ยตกนรกตายทั้งเป็นแก้ไม่หายตัวตกตะกอนในความคิดอยู่เหมือนตายเด้คิดมากไปจนหัวใจตกตะกอนครับต่อในงานเพลงของพ่อสูพ่อสูหนุ่มรูปหล่อหนุ่มรูปหล่อทั้งคนละพี่น้องทั้งอำเภอนิคมน้ำอูนริมฝั่งน้ำอูนป่าบูค่ำเด้อบ่สันพิเศษสายเปสายใจผู้อยู่ไกลอยู่ไกลกับฟังน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อผู้อยู่ไกลอยู่ไกลกับฟังน้ำเดียวเนาะจากการแนะนำของพ่อสูพ่อสูบ่าวนิคมน้ำอูน

ป่าบุคำพิเศษเด้อพิเศษพุ่นละผู้พันอันตกเปพุ่นละใครอยู่ดอกเอาทั้งก้นลงเนาะถ้าเอาหัวลงเอาบัดนี้นี่อ้าวครับมาปลาคอพี่บ้ามนปลาอย่าฆ่าพี่น้องเอ้ยจากการแนะนำของเจ๊บุญเจ๊บุญสาวบุญคนสวยบ้านหนองคาครับตัวแทนจำหน่ายของพ่อใหญ่ชิวต่ำครับน้องพี่น้องส่วนทั้งนั้นเด้ออยากได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมอ่อนแอออกไปนะยังก็ได้ครับติดต่อได้เด้อติดต่อได้กับสาวบุญล่ะครับเจ๊บุญคนสวยๆนั่นล่ะ

เวลาเบิดพี่น้องเอ้ยเบิดเวลาได้ปะเนี่ยเพลงลาวเนี่ยยาวเด้พี่น้องยาวกักเด้เพลงนึงนี่เพลงลาวเพลงนึงนี่เท่ากับเพลงไทยเพลงนึงพี่น้องเวลาเบิดเบิดเวลามื้ออื่นพอกันใหม่เด้พี่น้องเด้อหม่องเก่าเวลาเก่าถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องถ้าบ่ใหญ่จิ้วต่ําตะละละลําบ่เก็บท้องปวดหัวพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปซะก่อนทีมตารายการครับเนาะของนี่ล่ะทีมงานสาวกี่ดื้อพี่น้อง50ยังมีไฟว่าซ่านหาบ่เห็นเอานี่เนาะเอานี่ก็แล้วกันเอาเพลงนี่แหละเนาะมวนๆครับลําตั้งหวายบุญบ่สมนางบุญอ้ายบ่สมนี่ล่ะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขได้พี่น้องเด้อทุกกูทุกคนที่เสียสละวันละนิดวันละหน่อยครับเดินร่วมทางกับพญายิ้วต่ําเป็นกำลังแห้งใจทุกมือทุกมือมื้อนี้ไปซะเกินครับสุขภาพให้แข็งแรงทุกตัวหน้าได้พี่น้องเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสบายดีครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: โอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: Ai, ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: แล้วสูตรอาบน้ำเนี่ยกะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
3: แม่ใครรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊คบ่าวไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้า

ปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาใสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292744090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090 292 7444 090 292 7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ํานะครับ
3: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดย DJ สาวเสียงหวานจากทุ่งดอกเสียงแค้น DJ สาวคงนั่ง

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทุกท่านกันพร้อมตอนรับกันเข้ามาค่ะในช่วงของรายการนี่คือหน้าว่าไรตินะคะดำเนินรายการโดยดีเจกงนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกเสาหลาหลานเสาหลาของอีพออีแม่ค่ะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้นะคะคือเก่าเหมือนเดิมส่งงานเพลงมันม้วนนะคะฝากตอนกันไปเป็นความสุขนะคะส่งเป็นรอยยิ้มให้กับนะคะทุกท่านที่ติดตามมาหอดมาถึงค่ะทำนาทีคือเก่าจะแม่จ๋าขึ้นหานคือเก่าหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำรับนาทีจากนะคะเที่ยงฮอตบ่าย2กับรายการสดๆเลยจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน 4:00 น. แรงฮอต 6:00 น. แรงดังนั้นได้ยินเสียงกันตลอดนะคะทุกวันแน่นอนว่าแต่เปิดมาถึงเวลาเนาะแม่เนาะนะคะอยู่กับลูกสาวแน่นอน0902927444นะคะทักทายกันไปทุกพื้นที่เลยค่ะหลากหลายจังหวัดน้ำกันคลื่นของบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะที่ออกอากาศนะคะณปัจจุบันตอนนี้นะคะทั้งหมด19คลื่นความถี่ด้วยกันจะแม่จ๋าหลายเติบเด้ ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆนะคะเห็นพี่บอยบอกว่าก็ยังคงอยากได้คลื่นนะคะตามจังหวัดอื่นๆอยู่นะคะอย่างเช่นโซนกาฬสินธุ์โมเนี่ยค่ะนะคะคลื่นทั้งกาฬสินธุ์โซนทั้งชุมแพประมาณนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังนะคะคุณนั่งฝากตอนไว้แน่กับผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนำเอามาฝากมาตอนคือเก่าเหมือนเดิมเลยค่ะดูแลสุขภาพของตัวเราแล้วก็นะคะคนในครอบครัวคนที่เฮาหักเนาะแม่เนาะ0902927444ฝากนะคะสำหรับกาแฟก่อนค่ำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องค่ะมีทั้งเบิด10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียวนะคะ350บาทซื้อ2กล่องนะคะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่องโปรสุดคุ้มแล้วก็ถือว่าเป็นโปรยอดนิยมกว่าใดนะคะสำหรับกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่ของแถมเลือกได้นะคะเสือผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเรานี่สามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะหรือว่าจะเอาเป็นคละนะคะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านคละกันก็ได้ได้แม่นะคะว่าแต่ถึงพันหนึ่งได้ของแถมคือเก่าค่ะนะคะสั่งซื้อแบบคละกันได้นะคะยอดถึง 1,000 ได้ของแถมแน่นอนฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะถ้าทูหนวดมองได้ปวดเคล็ดขัดหยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยใช้น้ำมันหนวดก้อนค่ำได้เลยมี2สูตรจ้ะแม่จ๋าสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียวนะคะ195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีค่ะเก็บเงินปลายทาง0902927444หรือว่าจะเป็นกระสายเส้นก้อนคำนะคะยากระสายเส้นก้อนคำเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30แคปซูลจ้ะแม่ถ้าซื้อกระปุกเดียวกะราคาอยู่ที่450บาทซื้อ2กระปุก900แต่ถ้าเกิดซื้อ3กระปุกนะคะได้ส่วนลดน้ำแล้วก็ได้ของแถมพร้อมสำหรับกระใสเส้นก่อนค่ำ3กระปุก 1,200 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ3กระปุกละ4 32 400เนาะแม่เนาะโอ้ยกงนั่งสิตกเลขเด้3กระปุก 1,200 บาทของแถมเลือกได้มีเสือผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือจะเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ยาหนวดสูตรเย็นกล่องนึงครับ
0: จ๋าน้ำมันนวดสูตรเย็น1ขวดนะคะ
1: ครับ
0: 195นะคะถ้าขวดเดียว
1: 1ครับผม
0: จ้า195ส่งในนามของคุณพ่อทองคำนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณพ่อทองคำคำสุขนะคะนามสกุล
1: ครับผม
0: จ๋าสุดเย็นเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: โอเคจ้าพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: เอาหมอลำกลอนให้เพิ่นเลยครับ
0: จ้าหมอลำกลอนหมอลำกลอนกลอนใดคะ
1: อันไหนก็ได้ครับผม
0: โลดเอาเป็นหมอล่ำเนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะทรงในนามของคุณพ่อทองสุขอดพ่อทองคำคำสุขบ่แม่นพ่อทองสุขสิไปเปลี่ยนชื่อให้อีพ่อพ่อทองคำคำสุขนะคะสร้างเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็น1ขวดนะคะ195บาทนะคะสำหรับน้ำมันหนวดถ้าซื้อคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งจะเป็นร้อน1เย็น1ก็ได้หรือจะเป็นร้อน2นะคะหรือเย็น2ก็ได้แบบนี้นะคะเป็นคู่ละ300บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางซื้อขวดเดียวก็ส่งฟรีคือกันค่ะแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่195บาทสำหรับการสั่งซื้อ1ขวดนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง0902927444ค่ะ0902927444นะคะเดี๋ยวรับอีกสักหนึ่งสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะแม
2: ่โอ้ยมันนี่มือสุดท้ายเนาะ
0: มือสุดท้ายอุ้ยพอเป็นตาเป็นตาตกใจเธอมือสุดท้าย
2: ได้ตดมือบ้านเดีย
0: วแม่ก็บอกเป็นตาตกใจเธอมือสุดท้ายพะนะ
2: จ้ารู้จะตกตอนคำ
0: จ้าน
2: ี่ขอฟังเพลงนะลูก
0: เอาเพลงอย่างค่ะ
2: สวยขยี้ใจนะลูก
0: สวยขยี้ใจเนาะ
2: จ
0: ้าแม่
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: สายเด้อ
0: ค่ะได้ค่ะแม่ไ
2: ม่เกิดหนาไหม
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณแม่ตะไคร้หอมสวยขยี้ใจนะคะวันสุดท้ายพนักมาบอกเป็นตะกุงนั่งตกใจเลยไม่สุดท้ายนะแม่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นรายการสดก็วันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันคือเก่าเด้วันสุดท้ายขอบคุณมากๆนะคะ0902927444นะคะ0902927444นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำพร้อมนะคะน้ำมันเขียวก้อนคำจะเป็นแบบน้ำจะแม่เป็นชนิดน้ำนะคะใส่ท่านะคะจุดใดที่เรียกเดี๋ยวว่ามีแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือว่าปวดเส้นเอ็นตึงอีแม่กระท่าใดคือกันวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมสูดดมและสดชื่นขึ้นนะคะสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวด195บาทนะคะถ้าซื้อ2ขวด300บาททรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางราคาเดียวกันกับน้ำมันนวดดังนั้นอีแม่จ๋าคละไดเดอร์ค่ะคละได้กับน้ำมันนวดเลยเพราะว่าราคาเดียวกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: จ๋า
3: ขอฟังเพลงนะ
0: เอาเพลงอย่างคะ
3: เพลงไปสุพรรณครับ
0: ไปสุพรรณ
3: สายัน
0: ของคุณสายัน
3: ครับ
0: จ๋าพอโทษจากสายคะ
3: มิตรใหม่วัฒนาครับ
0: อ๋อคุณพ่อมิตรใหม่พัฒนา
3: วัฒนา
0: วัดอวัฒนา
3: ครับครับวัฒนา
0: อวัฒนานคร
3: ครับผม
4: ไม่ได้บอกได้น้ำมันเนี่ย
0: คงนั่งหลับไปใส่บัตรพัฒนาพะนะโอ้ย
3: มาไปทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: จ้าได้จ้าพ่อ
3: ทีแฟนเพลงของกุ้งนางทุกคนละ
0: ค่ะได้ค่ะ
3: ไปกับเสียงกุ้งนางกันละ
0: จ้าค่ะพ่อขอบคุณนิพนธ์หลายๆค่ะ
3: ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: ครับ
0: บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณอีพ่อนะคะพ่อมิตรใหม่วัฒนานะคะทั้งจังหวัดสระแก้วเนาะพ่อเนาะไปสุพรรณเพลงนี้นะคะของคุณสายันสัญญาฝากไปถึงพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่คงนางจัดส่งให้นะคะฝากก็ร่วมไปถึงสำหรับสบู่ก้อนคำด้วยนะคะสบู่ก้อนคำเป็นสูตรมีทั้งสูตรอาบน้ำและก็สูตรล้างหน้าจ้ะแม่นะคะผู้ใดที่มีอาการคันคายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานลงทงลงทาแล้วนะคะทั้งเหงื่อทั้งไคลเนาะแม่เนาะนะคะทั้งคันทั้งคายทั้งปัญหาเรื่องของกลิ่นโตนะคะช่วยได้ต้องสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำระงั ับกลิ่นโตได้ดีนะคะจะได้รู้สึกสดชื่นย่างกายผู้ใดเขาก็สิหอมนะคะก้อนละ75บาทสำหรับสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำแต่ถ้าเป็นสูตรล้างหน้านะคะก้อนละ85บาทนะคะเอาไปถูหน้าค่ะจะได้ใบหน้าของเราจะได้เกลี้ยงเกลาขึ้นนะคะขาวกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินะคะเนียนนุ่มขึ้นแบบเป็นธรรมชาติถ้าสบู่นะคะถ้าสบู่สั่งเฉพาะสบู่อย่างเดียวถ้าไม่ถึง1โหลนะคะจะมีค่าส่งอยู่ที่50บาทแต่ถ้าเกิดนะคะสั่งไม่ถึง1โหลไม่อยากเสียค่าส่งอีแม่จ๋าสั่งรวมกับสินค้าตัวอื่นๆจากปานก่อนค่ำเด้อค่ะอันนั้นจะไม่ได้มีค่าส่งสวัสดีค่ะ
4: กาแฟเนี่ย
0: จ๋ากาแฟเอาจากกล้องดีค่ะพ่อ
4: เอากล้องนึงฮะเราจะลองเหมือนกัน
0: ค่ะได้ค่ะกาแฟ1กล่อง350นะคะจ้ากุ้งน้ำขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
4: มะลิตะนนนะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
4: มะลิ
0: ตะนน
4: ตะนน
0: ตะนน
4: นี่56หมู่9
0: ตะนนนี่เป็นนาม
4: นะน
0: นามสกุลนะคะ
4: นนนะ
0: โอเคค่ะคุณมะลินามสกุลตะนน
4: ค่ะ56หมู่19
0: 56หมู่ที่19ค่ะ
4: บ้านใหม่ชัยมงคล
0: บ้านใหม่ชัยมงคล
4: ตำบลหนองโก
0: ตำบลหนองโกค่ะ
4: อำเภอกระนวล
0: กระนวลขอนแก่นนะคะ
4: นะจะอันกี่วันให้นี่ประมาณกี่วันนะ
0: จ๋าขอนแก่นจัดส่งออกมานี่มืออื่นถึงค่ะ
4: ครับเบอร์โทรบนนี่นะครับ
0: พอดีว่ามันบ่ได้ขึ้นเบอร์โทรไหมค่ะมันเป็นข้อความขึ้นว่าแจ้งเตือนจากโทรแต่บ่ได้โชว์เบอร
4: ์โทรอะไรบอกก็ได้จะบอกเบอร์ก็ได้
0: ค่ะแจ้งเลยค่ะ064ค่ะ
4: 298
0: 298ค่ะ
4: 3655
0: 3655ค่ะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งออกให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะอุ้ยเกือบนะเนี่ยเกือบกุ้งนั่งบ่รับสายนี่เพราะยังเพราะว่าไม่ได้ขึ้นโชว์เบอร์เลยค่ะแต่กลายเป็นข้อความนะคะเข้ามาบอกว่าอะไรนะแจ้งเตือนจาก True นึกว่ามิดเด้ตอนแรกนะคะนึกว่ามิดกันยี่ยักยี่ย่อนอยู่เด้ว่าเอาดีบ่เนาะรับดีบ่เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณมะลิตะนนอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะสั่งเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่อง350นะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางขอนแก่นมือเดียวฮอตนะคะส่งออกวันนี้พรุ่งนี้ถึงส่งงานเพลงนี้นะคะฝากไปสำหรับนะคะทั้งตามคำขอคุณพ่อทองคำคำสุขน้ำกะแล้วกันเอาล่ำลองเนาะพอเนาะนะคะเพลงนี้ค่ะนี่คือผิดหวัง

ยับเมฆลายนแหวนแกลนคล้องอยู่ทางคุณล้อมมาสุนใบควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งกลางปางเมฆมันบางทั้งไฟไต

ขาเพิ่งได้เวียดน้ำไหลเขามาวุ่นอยู่ตามศูนย์นับบ่ควายฝนบ่ห้อยอยากจากฟ้าดินแห้งเป้าละแห้งเหมือนดังคมกันแกงแก่แข็งชาวมนุษย์สุดอาลัยอาวอนอาวอนเลยข้ามาทุกเล่มเศร้า

ทางระบายบรรยายเป็นกอลัมจากใจพี่ลำลองขอฝากเสียงของอายจากใจจริงที่ลึกซึ้งฝากไปถึงคนหนึ่งผู้มีแฟนอยู่แล้วจนอายบ่เอ่ยนาม

แล้วนอนตุนความกว่าเรามันตาเปื้อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นฝ้ามันลวงสีเฮิดเฮิดคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผตัวกันที่ตำใส่

เธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงโตกายมานานมานานบ่าววิชัยยังทำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ควายวันนองสีเตาเมื่อใดอกกว่าเราน้ำตาเปื้อนใส่หมอนขั้นเมื่อใดกูซ่อนเขาเปิดนายเมียนหมาง

ไอ้บ่ปล่อยวางพี่ขอเป็นน้ำล่างบ่ให้มนมองสีล่างลาขี้แนวมองให้ความงามคือเขากินขนมนางลืมเขากินของเมาลืมน้ำทาได้เป็นหน้าให้องค์อย่าลืมกาเขาอีพ้นหอยแกงดุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาเห็นป้าปล่อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

ื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไอ้เว้าได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่กวนเกี่ยวกวนประชันอ้ายหัวทองในสมองมือแต่ด่านเรียนใดก็บ่จำเสียงลำจังบ่สุดสาวลำทั้งย่องใจอ้ายแพ้จำคำเดียวเป็นผู้แพ้ง่วยน้อย

0: คุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: จ้าแม่ใหญ่เด้อพี
2: ่จ้าแม่
1: อันแม่สิสั่งน้ำมันหนวด3ขวด
2: น้ำมันหนวด3ขวดสูตรร้อนทั้งหมดเลยเน
1: า
2: ะแม่เนาะ
1: แล้วก็กระใสเส้น3ขวด
2: จ้านวดร้อน3
1: กาแฟ2
2: กระใสเส้นก็3นะจ๊ะแม่
1: จ
2: ้
1: าแล้วก็กาแฟ2
2: กาแฟ2กล่องนะแม่เนาะเดี๋ยวลูกสาวคนนวดให้นะคะน้ำมันนวดสูตรร้อนทั้ง3เป็น450กระใสเส้น3กระปุก1,200กาแฟ2กล่อง600จ้ายอดร่วมของแม่จะเป็น

0: จ้า
1: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
0: บ่แม่เพิ่นฟังวิทยุอยู่บ่เป็นหยังดอก
1: ขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
0: จ้
1: าสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม่ลำไยทัดสบุตรนะคะอีแม่อยู่ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสร้างเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนเฉพาะร้อนเลย3ขวดนะคะแล้วก็กระใสเส้นก่อนค่ำอีก3กระปุกและกากาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องค่ะยอดรวมของแม่ก็ตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ 2,250 บาทนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ของแถมเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณทองคำคำสุขนะคะอยู่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสร้างน้ำมันนวดก่อนค่ำสุดเย็นขวดหนึ่ง195ขอบคุณคุณมะลิตะนนอยู่อำเภอกระนวนขอนแก่นสั่งกาแฟก้อนคำ1กล่อง350ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: จ้าคุณพ่อไพบูลย
3: ์ครับผม
2: จ้าจ้าพ
3: ่อไอ้ก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยนะ
2: โอ้ได้เลยค่ะพ่อยินดี
3: ก็ซื้อกาแฟเอาสั่งกาแฟมาแล้วงวดนั้นมันก็ได้เห็นเขานอนติดเตียงอยู่หั่นล่
2: ะ
3: เขานอนติดเตียงมา 4-5 ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ได้ไปเขากิน2ห่อ2ช่องเขาเลยว่าตัวเบาต้นเบาตัวดีท่านเขาว่าสั่งใสท่าน
2: สั่งใสวัติยี่พ่อชีสั่งให้เพลินหรือว่าแบบไหนคะ
3: บอกว่าที่สร้างไอ้ว่าเพิ่นได้สร้างดอกเยอะนี่ไปถามเขาอีกก่อนเขาจะเอาน้ําพ่อบ
2: ่โอ้พ่อแบ่ง
3: ที่ได้สร้างอยู่
2: อีพ่อแบ่งไปให้เพิ่น2ซองกินล่องเบิ่งแม่นบ่ค่ะพ
3: ่ออ่าแบ่งให้กินล่องเบิ่ง2ซองแล้วว่าเบาตนยางก็สีนั้นแม่จักน้อยว่าซั่น
2: ปกติเพิ่นลุกยางแน่บ่ค่ะพ
3: ่อบ่นอนติดเตียงเลยติดแค่ตลอด
2: ติดแค่ตลอดแล้วกิน2ซองนี้แล้วก็เริ่มเหมือนเบาตนอยากลุกบ่ค่ะหรือจังใด
3: เออลุกขึ้นได้นั่งได้อยู
2: ่ปาดโทเอ้า
3: ก่อนเลยแนะนำให้ว่าสั่งกาแฟ2ซองกับกระใสเส้นมากินบวกกันเบิ่งนะ
2: อ๋ออือครับ
3: แกก็เลยแกก็เลยว่าสิสั่งให้พ่อสั่งให้ดอกว่า
2: ได้ได้ค่ะพ่ออ่
3: าเดี๋ยวพ่อจะโทรสั่งหรอก
2: จ้าจ้าพ่อขอบคุณที่พ่อหลายๆที่แชร์ประสบการณ์นะคะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อไพบูลย์อีพ่ออยากฟังเพลงบ่มื้อนี้
3: อยากฟังอยู่
2: จ้าเพลงไหนคะ
3: เอาปล่อยมืออ้ายสาเด้อ
2: ปล่อยมืออ้ายสา
3: ครับ
2: จ้าเป็นเพลงเล่าเด้อเนาะพ่อเนาะแม่นบ่ค่ะ
3: ครับครับเดี๋ยวผมเสร็จโทรไปสั่งดอกครับผมตามเขากัน
2: จ้าได้จ้าพ่อขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ก็กินกันยังดีอยู่นะเนี่ย
2: ต้องล่องเองนะพ่อเนาะ
3: ครับแข็งทำงานเลยสบายอยู่เสร็จก็สั่งแบบเต็มที่อยู
2: ่โอ้ดีๆจะพอดีใจกินเรารู้สึกว่าดีขึ้นกันภูมิใจกับสินค้า
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
2: ขอบคุณพ่อไพบูลย์อุปมาณะด้วยนะคะโอมาแชร์ประสบการณ์น่าจะเป็นเพื่อนบ้านพ่อเนาะพ่อเนาะนะคะก็จะบอกว่าจังใดดีนะคะจะบอกว่ายังไงดีอยากบอกว่าอยากให้ลองจริงๆค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอันยังกับบ่สู่เฮาลองเองนะคะเราต้องลองเองแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะพ่อเนาะนะคะผู้ใดที่กำลังคิดตัดสินใจอยู่รีบตัดสินใจเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะ
4: กงนั่ง
2: จ้ากงนั่งค่ะจ้ะคุณพ่อโทรจากที่ไหนคะ
4: จากกรุงเทพฯ
2: จ้ะอุ้ยเสียงมาคอยแท้อีพ่อจ้ามาเสียงอยู่ลึกแท้กุ้งดังบ่ค่อยได้ยินมั้ยคะมันเบามากเลยจ้ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะพ่อฮัลโหล
4: ครับไม่ใช่ข้อหลักครับ
2: อะไรนะคะพ่อเอาอีกสักรอบสิ
4: บัวใหญ่
2: โคราชอ๋ออำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชอุ้ยสายแหลกสายแหลกจากโคราชนั่นนี่ที่โทรหากุ้งนางเพิ่งได้ยินเสียงพี่น้องทั้งโคราชจ้าพ่อจ้า
4: แกตากระปุกเท่าไหร่
2: จ้าบำรุงสายตากระปุกหนึ่ง650บาทค่ะพ่อ650จัดส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางจ้ะสินค้าไปหอดอีพอพอจังจ่ายเงินกับคนที่ไปส่งค่ะ
4: ถ้าเอา

0: 2 กระปุกเท่านั้น
1: จ้าถ้า2 กระปุก 1,300 ได้ของแถมจ้าพ่อแต่ถ้าเกิดพ่อบ่อยากได้ของแถมก็สิลดให้เหลือ 1,200 ค่ะจ
0: ้
1: าของแถมถ้าวิทยุมันจะต้องเป็นยอด 2,000 แม่จ้าพ่อจังสิได้ของแถมเป็นวิทยุแต่ถ้าเกิดว่ายอดบ่ถึง 2,000 ของแถมก็มีหลายอย่างพอล่องเลือกเบิ่งเนาะพ่อเนาะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะพ่อเลือกได้ชิ้นหนึ่งค่ะ
0: ครับครับ
1: จ้าอีพ่อเลือกเป็นตัวใดคะหรือพ่ออยากล่องจากกระปุกหนึ่งก้อนหรือแบบใดดีคะ
0: ครับ
1: ค่ะจ้าพ่ออีพ่อเอาเป็นจากกระปุกดีคะ
0: เรื่องบัตรสมาร์ทครับบัตรครบหลาย
1: โอ้สอบถามเบื้องก่อนนะพ่อเนาะอีพ่อเป็นหยังค่ะบัตรสบายเป็นหยังคุณพ่อเป็นอะไรคะไม่สบาย
0: เป็นเลือดตึงติดหลายปี
1: ติดเตียงหลายปีหลายปีแล้วเราแบบยกแขนยกขาได้บ้างบ้างค่ะหรือบ่ได้เลย
0: บ
1: ่ได้เลยอ๋อจ้าเดี๋ยวถ้างั้นคุณพ่อลองฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะพ่อเนาะจ้าส่งกำลังใจให้นะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อจากที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชนะคะนครราชสีมานั่นเองนะคะน่าจะฟังจากคลื่นแก้งสนามนางแก้งสนามนางเดี๋ยวบุ้งนั่งปียุใส่ละปีคลื่นความถี่เท่าไหร่นะแก้งสนามนางโคราช 100.50 อีพอฟังคลื่นนี่นะคะ 100.50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จ้ากุ้งนั่งรับสายบานก่อนค่ำค่ะ
2: อันนู้สิซื้ออันกาแฟให้ยายจ้า
1: จ้าได้
2: ก
1: ็
2: ขอซื้อเป็นสุดพี่เอียงแน่จ้า
1: เอาเฉพาะกาแฟมันบ่ค่ะ
2: เดี๋ยวหนูขอถามยายแป๊บนึงได้
1: จ้าได้จ้าโทรศัพท์กุ้งนั่งมันคืออึดๆแถละแม่มันเป็นแนวใดทำไมมันอึดๆจังเลยเนี่ยจมให้โทรศัพท์จักหน่อยช่วงรอน้องสาวหลานกำลังไปถามคุณย่าอยู่นะคะว่าจะเอาโปรแบบไหน
2: เอากาแฟ2กล่องแล้วก็ยาหนวด
1: จ้ะ
2: แล้วก็ยากระสายเซนจ้ะ
1: จ้ะกาแฟ2กล่องน้ำมันหนวดเอาจะขวดดีคะต้องแลนไปถามคุณย่าบ่เอาไปแล้วบ่เนี่ย3352ตังหมดหรือเปล่าเนาะคนสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กุ้งนั่งโทรกลับเนาะนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งนั่งโทรกลับให้นะคะแล้วก็เบอร์ลงท้าย600กุ้งนั่งดับสายบ่ทัน2เทื่อเลยค่ะติดสายซ้อนนะคะเบอร์ลงท้าย600นะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะ0902924444เป็นแรงใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะผู้ใดที่สุขภาพบ่ดีหลายท่านนะคะอย่างสายคุณพ่อที่โคราชก็ติดเตียงวางสันป่วยติดเตียงโรคที่ต้องระวังนะคะสำหรับการที่จะเป็นสโตรกนะคะสโตรกนี่อันตรายมากๆถ้าผู้ใดมีความดันต้องพยายามกินยาความดันนะคะควบคุมให้ได้นะคะควบคุมความดันให้ได้แต่ว่าส่วนมากบ่ฮู้โตว่าเจ้าของเป็นความดันเพราะอะไรเพราะว่าบ่ได้ไปตรวจบ่ได้ไปตรวจร่างกายบ่ได้ไปเช็คนะคะบ่ได้วัดความดันเบิ่งจักเถื่อไม่ทราบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความดันนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเฮาบ่ได้กินยาความดันมันก็จะทำให้เกิดสโตรกได้อันตรายนะคะถึงชีวิตเลยถ้าไม่ถึงชีวิตก็จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้นะคะดังนั้นความดันนี่สำคัญจ้ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าพยายามนะคะควบคุมความดันให้ได้นะคะยาที่คุณหมอสั่งให้กินเด้อแม่เด้อความดันอีพ่อจ๋านะคะเราต้องกินตามคุณหมอสั่งนะคะส่วนสมุนไพรต่างๆที่เราจะเอาไปกินควบคู่อันนั้นก็นะคะสามารถกินได้แต่ว่ายาความดันยาหยุดเองเด้อแม่เด้ออีพ่อบางคนบอกสิว่าความดันเจ้าของอุ้ยดีแล้วเศร้าเองเลยอันนั้นไม่ได้เลยนะคะจะต้องเป็นหมอสั่งเท่านั้น

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจติดต่อค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำค่ะดูแลสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะกาแฟก้อนค่ำน้ำมันนวดก้อนค่ำยากระสายเส้นก้อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนค่ำและสบู่ก้อนค่ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลค่ะ
1: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม
2: ่จ๋าสั่งกาแฟ
1: จ๋ากาแฟแม่เอาจากกล้องดีค่ะ
3: หรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย
1: จ จ้าก
2: ล่องกาแฟ
1: จ้าอีเมลกาแฟจากกล่องดีคะ
2: สามโอ้ยกาแฟซีกล่องหมอพันหนึ่ง
1: แม่นจะแม่กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทค่ะ
2: ยังเดียว
1: จ้าของแถมรับเป็นอย่างดีคะ
2: และสบู่ก้อนคำนวดนวดแบบหอนเน
1: า
2: ะวะ
1: จ้าเอาไปนวดสูตรหอนเนาะแม่เนาะ
2: จ
1: ้าคุณแม่เคยสั่งหรือเปล่าคะ
2: เคยจ้ะ
1: เคยเบอร์โทรนี่เบอร์เก้าอีแม่เลยมันบอกค่ะแม่
2: จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกสาวกดเบิ้งตามเบอร์สักครู่นะคะ
2: จ้าจ้า
1: จ้าศูนย์แปดเจ็ด
2: 654-1259
1: 654-1259นะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าคุณแม่พระยอมทองพูนนะคะ
2: แม่แม่
1: จ้าจ้าแม่เจอแล้วค่ะอยู่ที่ศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวส่งออกมานี่ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะ
2: จ
1: ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่คุณแม่พระยอมนะคะคุณแม่พระยอมเดี๋ยวคงนั่งทรงออเดอร์อีแม่นะคะคุณแม่พระยอมทองพูนค่ะอยู่ที่ตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะรอบนี้อีแม่สั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่องค่ะ 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอนส่งงานเพลงนี้นะคะไปสุพรรณแฟนรายการจากมิตรใหม่วัฒนาค่ะแนะนำกันเข้ามาร
3: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: มาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไออันนั้นสั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำ
3: พอพวกยายมันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
0: ครับผม
3: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะใครแน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ใครบัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ใครอยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: เออไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกตัดเงินเดือนเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี่
5: กะเห็นล่ะเนาะ ชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
5: ่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
5: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุง
5: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
5: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: คอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก้อนคำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำสุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกดอน

0: เรื่องของความคิดฮอดนะคะหรือว่าความคิดถึงนี่โอ้หลายคนบอกมันทรมานคักเด้นะคะยิ่งถ้าเกิดเราคิดฮอดหรือว่าคิดถึงผู้ใดที่บ่สามารถที่จะไปเจอนะคะหรือว่าบ่สามารถที่จะได้พบพอกันอีกเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกคิดฮอดแบบทรมานอีหลีส่งงานเพลงนี้ไปด้วยนะคะตอนรับค่ะทุกท่านเขาสู้เบรกที่2กันค่ะชั่วโมงที่2ของรายการหน้าที่ของกุ้งนั่งคือเกาจ้าแม่จ๋าลูกสาวขืนหันต่อค่ะอีก1ชั่วโมงตรงนี้0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สมูทหมดแล้วได้ละ
0: จ๋าของถึงครบถ้วนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าอันแม่น900พ่อลูก
0: แม่น900จ้าแม
1: ่จ
0: ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่อังคะนากลุ่มจอหอนะคะอีแม่อุตส่าห์โทรมาบอกนะคะว่าของฮอตแล้วแม่สั่งสบู่ไปนะคะถ้าจำไม่ผิดคุณแม่สั่ง1โหลเนาะแม่เนาะนะคะสบู่1โหลนะคะ900บาทนะคะก็เลยบ่ได้มีค่าส่งนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดจะสั่งสบู่แล้วบ่ถึง1โหลสั่งได้คือกันจ้ะแม่จ๋าให้สั่งคู่กับสินค้าตัวอื่นพ่วงไปนําจักอย่าง1แบบนั้นจะบ่ได้เสียค่าส่งนะคะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้ากุ้งน้ำรับสายค่ะ
1: จ้าอันนี้แม่คันทองกลางประพันธ์เด้อ
0: จ้าจ้าแม
1: ่เอาเบอร์โทรศัพท์ของหมู่โทรมาของเมฆนะเงินโบมี่
0: อ๋อจ้าจ้าแม
1: ่จ้าคันทองกลางประพันธ์นั่นล่ะ
0: จ้า
1: อันนี้คันเดียวเพื่อนอยากสอบถามเวลามีเวลาว่างอยู่บ่ลูก
0: จ้าสอบถามจ้าถามว่ายังไงจ้าแม่
1: คุยHello?
0: ค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: จะถามว่าเท่าเป็นหัวใจโตหรือเบาหวานความดันนี่ตาต้อนเขากินได้อยู่บ่
0: จ้าแม่จะสร้างเป็นกาแฟเหมือนบ่ค่ะที่ถาม
1: จ้าจ้า
0: จ้ากินได้จ้าแม่จ้าลูกค้าส่วนมากกับเบาหวานความดันไขมันมีร่วมโลกเลย
1: แข้งขานี่นะ
0: แม่จ้าแม่ค่ะ
1: ท่านถ้ากินนั้นได้มุมนั้นน่ะซื้อเอาอยู่
0: จ้ากินได้จ้าแม่จ๋าลูกค้าประมาณ 90% ก็เบาหวานความดันไขมันทั้งนั้นเลยจ้าแม
1: ่
0: ค่ะจ้าคุณแม่เอาไปลองสักกล่อง2กล่องก่อนก็ได้ค่ะ
1: บ่เป็นน่ะถ้าเราเอา4กล่องบ
0: ่จ้
1: ากล่องท่านเอายาโนดสูดร้อนสูดร้อน
0: สี่กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นนวดร้อนเนาะแม่เนาะจ้าให้กุ้งนั่งทรงไปหาข้อมูลอีเมลเลยบ่ค่ะคุณแม่ขันทองการประพันธ์บ่ค่ะ
1: จ
0: ้า
1: สุดใจเด้อสุดใจท้าพรม
0: จ้าคุณแม่บ้านเลขที่60หมู่9ไหมคะ
1: บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นขันทองไหน
0: คุณแม่อ
1: ันนี้ของอันของสุดใจ
0: อ๋อให้ส่ง
1: ไปผม
0: คุณแม่สุดใจขาพรมนะคะ
1: ขาพรม
0: ขาพรมจ้าแม
1: ่จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่คะจ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่32บ้านเลขที่32หมู่9
0: 32
1: น้องบ่อนาแกนครพนม
0: อ๋อเปลี่ยนแค่ชื่อกับบ้านเลขที่เนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่น้ำกันกับคุณแม่ขันทอง
1: เพื่อนช่าง
0: ได้จ้าแม่ได้เลยค่ะ
1: เขากินแล้วเขาดีเขาไข่แม่กับไข่ย้อน
0: อ๋อ
1: เพราะยายขันทองนี่สร้างหลายแล้ว
0: จ้าค่ะแม่โอ้บอกแม่แล้วโล
1: มันก็ได้
0: จ้ามันใจกินได้ค่ะเบาหวานความดันไขมันทั้งนั้นเลยลูกค้าเราอ่ะ
1: นั่นแหละผู้นึ่งก็กินกินแบ่งกับแม่นี่แหละกินแล้วล่ะวันนี้เขาไปโต้หมอนอาทิตย์นึงนี่แหละเขาว่าหมอเขาห้องบ่เฮากินยาความดันเลยกับไขมันเขาก็ว่าดีอะลีเขาก็อยากกินอยู่เขาบ่มีเงินซื้อกิน
0: อุ้ยไม่อยากให้กินต่อเนื่องแท้น้อน้อ
1: นั่นแหละจังหวะแม่ก็เว้าอยู่
0: ค่ะเสียดายตรงเงินนี่เนาะแม่เนาะ
1: แต่มันบ่วิ่งบ่เวียน
0: ก็ไม่จะแม่เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำจะแม่บ่วิ่งเวียนกินได้จ้า
1: เอามาเอามาลองเบิ่ง
0: จ้าถ้าเป็นกุ้งนั่งนี่ถ้าบ่กินนี่สิวิ่งเวียนค่ะแม่ต้องได้กิน
1: จ้ามันเพราะเป็นความดันพร้อมเบาหวานพร้อมตาต้อพร้อม
0: จ้าจ้าแม่
1: แล้วก็เจ็บแข้งเจ็บขาโฮมมดโล
0: โอ้ยโฮมมดสุด
1: สองโล
0: อีหลีได้แม่แฟนรายการของบ้านก่อนค่ำนี่กินกาแฟก่อนค่ำนี่ส่วนมากกับประมาณทุกโลกมารวมกันอยู่จริงๆนะ
1: จ้า
0: เอาไปกินเบิ้งแม่เน
1: า
0: ะ
1: แม่ค่ะเศร้าแม่ไข่
0: เนี่ยต้องถามผู้ที่มีประสบการณ์
1: ยายขันทองกลางประพันธ์นะ
0: จ้าต้องถามผู้ที่แม่เนี่ยประสบการณ์โดยตรงเลย
1: จ้าก็เลยบอกให้หมู่
0: ค่ะค่ะแม่เดี๋ยวส่งให้นะคะแม่จ๋า
1: จ้าของสุดใจผาพรมนะคะ
0: จ้าคุณแม่สุดใจผาพรมบ้านเลขที่32หมู่ที่9บ้านดงบังตำบล
1: บางหนองบ่อนาแกนครพนม
0: ได้จ้าแม่ครบถ้วนข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆจ้าแม่
1: จ
0: ๋
1: า
0: ค
1: ่
0: ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอกจันจ้าลูกสาวรับสายค่ะ
2: จ้าอย่างเงี้ยสีจ้างอีกเล่นลูกลาของเงินพูนะหาลอยก็พี่พ่อเงินเหรียญมีทุกคนแม
0: ่คือมีหุ่นส่วนแถมแม่คือเดี๋ยวมีหุ่นส่วนออกกัน
2: พ
0: ู
2: ละ หาลอยแม่ก็หกลอยก็เล่นปั่นกันพูละหาลอย
0: คุณอะเหลียตั้งลอยหนึ่งคุณอะ
2: เหลียลอยหนึ่งพอเด่นชื่อเลข
0: โอ้ยใครอยู่เอากาแฟก่อนเนาะแม่เนาะ
2: เอากาแฟก็บันกระใสเสียนแล้วลูกให้มันเป็นพันหนึ่งแม่
0: จ้ากาแฟ1กล่องใช่ไหมคะ2กล่องป่ะแม
2: ่จ้าก
0: าแฟ2กระใสเส้น1เป็นพันกับ50ได้แม่จ้าแต่ว่าถ้าเกิดแม่ว่าเอาของแถมราคาลดไถ่เหลือพันเดียวจ้าแม่เอาแบบใดดี
2: กินพุ่นละเครื่องได้ลูกละ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: กินซองนึงน่ะกินพุ่นละเครื่องซองมือประหยัด
0: ป้าหุ่นส่วนแม่ตกลงกันดีเลย
2: จ้าตกลงกันทั้งสี่
0: จ้าแม่จ้าถ้าเป็นแบบมีของแถมมันจะ 1,050 แต่ถ้าเกิดแม่ไม่เอาของแถมพันเดียวก็ออกกับอีพอคนละหาลอยพอดี
2: ท่านหาซีบเลยลูกแม่ก็ยังได้ของแถมมันยาห่อนแม่สิเบิดแล้วว
0: ันนี้ของแถมกับตุ้ยเครื่องกันบ่แม
2: ่บ่เพิ่นบ่ท่านนะแม่
0: แม่ได้เปรียบอยู่ซั่นน่ะแม่ได้เปรียบอยู
2: ่ขอฟังเพลงแม่เด้อ
0: จ๋าแม่เอาเพลงใดคะ
2: กันสิป้ากะหาผัวให้ก่อน
0: อ๋อได้เลยอู้บ่เป็นตาอีพ่อบ่ให้หุ่นน้ําแต่บัดนี้จ๋าแถมเป็นน้ํามันนวดสุขหอนเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้าจำนำลาเบอร์ยี่สิบแม่นี่นะที่อยู่เหมือนเก่า
0: จ้าจ้าแม่มีข้อมูลเดิมค่ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะแม่คุณแม่ดอกจันไฮงามป้านี่แม่มามีหุ่นส่วนที่น่ารักแท้ค่ะของแถมกับว่าเอาแม่หุ่นส่วนว่าเอาของแถมนะคะเพราะว่าคุณแม่ใช้คนเดียวน้ำมันนวดสรุปแมวแม่ได้เปรียบส่งงานเพลงนี้นะคะจดหมายโอซื้อเพลงจดหมายลาจิ๋มค่ะนะงานเพลงของศิลปินแจ็คธนพลค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้เรียกกาแฟก้อนดำไหมครับ
0: กาแฟก้อนคำค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: จ่าใช่ค่ะ
1: ไปแล้วถามพ่อไง
2: โทรมาจากไหนโทรมาจากอะไร
1: แม่ก็จะคุยว่าไง
0: จ้า
1: ไม่จะสั่งกาแฟมีเป็นชุดเหรอครับ
0: ค่ะมีกาแฟถ้าเป็นก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะเอากี่กล่องถ้ากล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะ
1: กล่องนึง300
2: เดือนสิ้นเดือนป้าจะสั่งเองโทรติดแล้วนะมา
1: เดี๋ยวสิ้นเดือนผมติดต่อไปอีกทีครับ
0: จ้าโอเคขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนติดต่อใหม่นะคะเบอร์โทรคุณแม่น่าจะให้ลูกชายโทรล่องเบิ่งว่าใช่เบอร์นี้หรือเปล่านะคะประมาณนั้นทดสอบเนาะแม่เนาะนะคะถูกต้องแล้วค่ะเบอร์นี้เบอร์ของบ้านสมุนไพรก้อนคำ0902927444นะคะ0902927444นะคะได้ยินแว่วๆน่าจะเป็นที่วัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะขอบคุณอีแม่ขอบคุณอีพอทางสระแก้วนะคะแล้วก็ทักทายไปทุกพื้นที่เลยค่ะทุกจังหวัดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นทางคลื่นโคราชคลื่นไม้คือกันเมื่อนี้มีออเดอร์แล้วนะคะจากทางโคราชนะคะคลื่นอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนาง 100.50 นะคะหรือว่าจะเป็นคลื่นที่นครนายกนะคะ 98.75 คลื่นที่จังหวัดสระแก้วค่ะ 101.50 คลื่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ 96.75 โอ้เมื่อนี้มีออเดอร์จากเพชรบูรณ์อยู่นะคะเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานี3คลื่นด้วยกันนะคะ 90.75 95.0 103.75 สวัสดีค่ะแม่ม่อน
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าแม
3: ่แม่หาว่าสิสร้างกาแฟ
0: จ้ามื้อนี้เอาจักกล้องดีคะ
3: เอาซี่กล้องละ
0: จ้าแม่ม่อนนามวิเศษกาแฟ4กล่องของแถมแม่เอาอย่างดีค่ะแม่รอบนี้
3: เอายาตกปันสูทอนไหม
0: จ้า
3: เอาก้อนแม่เอาสูเย็นเนาะ
0: อ๋อจ้าเอารอบนี้เป็นหอนเนาะแม่เนาะ
3: เอาหอนมาลองเบิ่งดู
0: เอาไปลองดูสิ
3: หอนกับเย็น
0: มันสิสะใจกว่าเย็นอยู่ได้แม่นนน้ำมันสูทอนเดี๋ยวจังหวะใครอีแม่นะคะแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
3: บ่แม่ฟังน้ำเพลินน่ะละ
0: ได้จ้าแม
3: ่ลูกละ
0: ขอบคุณแม่มากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มอนนามวิเศษด้วยกาแฟสี่กล่องสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าแม่คงนั่งรับสายบ้านก้อนคำค่ะ
4: แม่เป็นแฟนเชียงใหม่เลยจ้า
0: จ้าอุ้ยคุณแม่โทรจากจังหวัดไหนคะ
4: ยะโสธรจ้า
0: โอ้ยะโสธรจ้าจ้าแม
4: ่แม่อยากกินกาแฟลองเบิ่งนะจะต้องเย็บกล่อง
0: ได้ค่ะแม่สอง

0: 31
1: 31หมู่ที
0: ่14
1: หมู่ที่14ตำบลอะไรคะ
0: ตำบลคำแม
1: ่คำแม่นะคะ
0: อำเภอกุดชุม
1: อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรจ้าแม่เบอร์โทรนี้เบอร์เป็นเบอร์แม่เองเลยใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: โอเค
0: สั่งสองกล่อง
1: จ้าสองกล่อง600เดี๋ยวทีมงานส่งให้นะจ้าแม่จ้า
0: จ้าแม่อยากเอามาลองเบิ้งนะ
1: ได้จ้าแม่อีแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว
0: 76เลยล่ะ
1: 76แล้วโอ้ยยังเป็นสาวอยู่เลยนะหามว่าเถ่าเนาะแม่เนาะมันจะเฮ็ดให้เสียใจยังสาวอยู่ยังสาวอยู
0: ่แม่ติดเตียงมา5เดือน5ปีแล้วนี่ล่ะ
1: ติดเตียงมา5ปีทำไมถึงติดเตียงจ้ะแม่
0: เนี่ยป่วยหลายโรค
1: หลายโรคเบาหวานความดันระเบื้องต้นมันบ่ค่ะ
0: จ้ะมดสุยางลูกมันต่อยพร้อม
1: คุณนายมีสุยางแต่ว่าอีแม่อยู่กับลูกเต่าอยู่ได้เนาะมันบ่ค่ะมีคนดูแลบ่
0: ก็มีอยู่ลูกหลานจะดูน้อง
1: นานโอ้ยดีดีจ้ะแม่มีคนดูแลเป็นกำลังใจให้แม่นะคะ
0: จ้ะอยากกินร้องเบิ้งทาลูกยังได้
1: เนาะโอ้ยสาธุให้สุขคนดีขึ้นแน
0: ่แม่ฟังมาหลายโดนหลอดได้แม่หันมันอยากฟังแม่ฟังมันเรื่อย
1: ๆค่ะค่ะแม่อาจจะเป็นเหมือนพ่ออะไรนะอีพ่อโทษมากอยู่ได้ว่าแบ่งให้เพื่อนบ้านกินสองซองเรารู้สึกว่าเบาโตขึ้นอันนั้นก็ติดเตียงเหมือนกัน
0: ว่านั่นละแม่เลยยิ้มจ้าแม่ก็จะกินร้องเบิ้ง
1: เอาไปร้องเบิ้งเนาะแม่เนาะจากสองกล่อง
0: แม่ถ้าแม่ลุงยังได้กับบ้านหัวง้อนก็ซาเบิ้ลบ้านเลย
1: ละบ้านก่อนค่ำจักเสียเอาสินค้ายุใสเหล่ามาขายผลิตผลิตบ่ทันผลิตบ่ทันแน่นอนเลย
0: จ้าค่ะแม่ยินดีแม่กี่ครั้งนี่ล่ะไปเรียน
1: จ้าขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: จ้าก็ไม่รู้เลยที่ฮอดลูก
1: จ้าจัดส่งออกมือนี่ฮอดแม่อาจจะประมาณมือสองมือค่ะแม่อาจจะเป็นมืออื่นหรือมือฮื้อนะคะ
0: จ้
1: าโทรศัพท์ยุขังโทรศัพท์ยุขังแม่ตลอดนั่นบ่ค่ะแม่
0: เนี่ยยินดีแม่ตลอด
1: อ๋อเพราะว่าขนส่งเขาจะโทรหาก่อนไปถึงแม่จ้าจ้าแม่อีแม่จังบอกกับเขาเด้อว่าแม่นอนแม่ลุกบ่ได้ให้ว่างไว้ตรงใดตรงใดเนาะแม่เนาะจ้าจ้าแม่ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณอีแม่นะคะคุณแม่ทองวันหงอินนะคะเป็นความหวังเนาะแม่เนาะเป็นความหวังจริงๆนะคะสุขภาพเนี่ยนะคะโดยเฉพาะใครที่ไปมาบ่ได้ไปใส่มาใส่บ่ได้นี่โอ้นะคะคงนั่งกับว่าแม่นคักอยู่ได้แม่นะคะถ้าเกิดใครที่นะคะป่วยจนแบบไปใส่มาใส่บ่ได้หนึ่งคือสุขภาพของเราสองสภาพจิตใจอันนี้สำคัญเลยค่ะสภาพจิตใจเขามันจะย่ำแย่จริงๆถ้าเกิดเราไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะดูแลสุขภาพเนาะแม่เนาะเอากาแฟก่อนค่ำไปกินค่ะ แม่โบเลียนจะรับสายแม่บ่ทันแต่คิดว่าแม่น่าจะโทรมาแจ้งแน่ๆเลยว่าของถึงแล้วนะคะคุณแม่บัวเรียนนวลตาอีแม่อยู่นครพนมนะคะแม่คงนั่งจำคำแม่ได้อยู่ในแม่บัวเลียนนี่อีแม่บอกว่าถ้านับกล่องกาแฟเนี่ยนะอีแม่ว่าน่าจะได้หลายกระสอบแล้วได้แม่ว่าแต่ว่าสุขภาพก็ดีขึ้นเนาะแม่เนาะนะคะเบาตนเบาโตไปได้มาได้นะคะนี่คือจุดประสงค์หลักของหลายๆคนเลยค่ะส่งงานเพลงสิป๋าหาผัวไปสิป๋าหาผัวให้ก่อน0902927444ค่ะ

0: 2กล่อง600บาทกุ้งน้ำขอซื้อที่ยูนะคะแม่จ๋า
1: จ้าแม่ไพรินใจสะอาด
0: จ้ะคุณแม่ไพรินใจสะอาด
1: บ้านสักกะย่า
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะแม่
1: 112
0: 112หมู่ที่2ตำบลค่ะ
1: โนนเปลือยค่ะ
0: โนนเปลือย
1: อำเภอก
0: ุ
1: ดช
0: ุ
1: มจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดยะโสอ
0: ำเภอกุดชุมอ้าวอยู่หม่องเดียวกันกับแม่ท่องวันตัวฉันเนี่ยกุดชุมยะโส ทางยะโสกำลังมา จ้าเบอร์นี้เป็นเบอร์แม่เองเลยเน
1: า
0: ะแม่เนาะ
1: จ้าเบอร์นี่แหละจ
0: ้า
1: จ้าเจ้าเหม่อจ
0: ้
1: า
0: จ้ากุดชุมยะโสน่าจะประมาณไม่เกิน2วันถึงค่ะแม
1: ่จ้าจ
0: ้าขอบคุณที่แม่หลายๆนะคะ
1: จ้า
0: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
1: อ
0: ีแหล่อีอีแหล่อีแหล่โสตายหรืออีแหล่บ้านนาค่ะแม่อ
1: ีแหล่บ้านนาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสาวแหล่บ้านนาเนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: โอเคเดี๋ยวส่งให้จ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
1: จ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีแม่คุณแม่ไพรินใจสะอาดนะคะอยู่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอยู่เลาะเดียวกันเหรอมั้งคะเนี่ยกับแม่ท่องวันหงอินเนี่ยนะคะแม่สั่งกาแฟ2กล่องนะคะแม่บอกยังไม่เคยสั่งเหมือนกันเธอนี่เป็นเธอแรกขอบพระคุณมากๆค่ะอีแม่ที่เปิดใจนะคะเปิดใจล่องใส่นะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพแม่มาลาศรีวรขันจ๋าลูกสาวรับสายแม่บ่ท่านจักเธอหลายรอบแล้วได้เนี่ยเห็นเบอร์แม่มาหลายเธอล่ะแต่ว่าติดสายซ่อนตลอดเลยอีแม่กดไม่กดใหม่ให้ลูกสาวหน่อยนะคะคุณแม่มาลาศรีวรขันนะคะคุณแม่กำจัดทำมาน้อยเช่นกันจะแม่รับสายของแม่บ่ท่านเลยบ่แม่นศูนย์ให้ลูกสาวแล้วบ่ตอนนี้3 4เทื่อค่ะรับบ่ได้จักเทื่อสวัสดีค่ะ
2: กุ้งน้ำบ่ลูก
0: จ๋ากุ้งน้ำรับสายค่ะแม่
2: จ๋าลูกสาวรับสายแม่ได้รับเลยลูก
0: จ๋าของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ๋ากดนี่แม่กดจักเถื่อแล้วบ่ต่ํากว่า3เถื่อ
2: แม่ลูกเลย
0: ติดสายซ่อนแม่ก็เลยรับแม่บ่ท่านจักเถื่อ
2: แม่
0: จะ
2: เป็นจังลูกแม่
0: จ้าขอบคุณแม่มากๆที่โทรมาแจ้งนะคะจ้าขอบคุณแม่ค่ะ
2: อีหลาแม่ขอเพลงหน่อย
0: จ้าไอ้แม่อยากฟังเพลงหยังคะ
2: น
0: ั่
2: ง
0: กับสาย
2: อะไรอ่ะจ้า
0: สาวเฒ่าอกหักเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: โอ้ยขวัญใจเพ่งขวัญใจของผู้สาวเด้เพ่งเนี่ย ขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวกุ้งนั่งสงไข่ค่ะ
2: เฮ้ยล่ะก็ว่าม้วนม้วนเนาะลูกเนาะ
0: จ้าโอ้ยบอกม้วนได้อีแม่นี่ล่ะขอบคุณแม่มากๆเลย ขอบคุณหลายๆค่ะแม่จ้า
2: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะขอบคุณแม่มาลาค่ะคุณแม่มาราศีวรขาน312 3 3เทือพุ่นน่ะคงนั่งนับเบิ่งแล้วนะคะคุณแม่โทรมาแล้วไม่ได้รับสายขอบคุณมากๆจ้ะแม่จ๋าของถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยขอเพลงเขามานำสาวเฒ่าอกหักนะคะแม่กำจัดเหลือแม่ไปนี่เหลือแม่กำจัดคงนั่งรับสายยังบ่ทันนะคะแม่กำจัดทำมาน้อยอีแม่กดซ้ำให้ลูกสาวหน่อยนะคะ0902927444นะคะคุณแม่บัวเรียนนวลตาอีแม่บอกขอเพลงของนายห่างเฮาแน่พี่บอยสุนทรชัยเพลงพี่บอยอุ้ยมวนหลายเพลงเด้อค่ะเพลงพี่บอยแต่ว่าคือขึ้นมาเป็นเพลงนี้ขอแค่มีเธอเสียงค่ะเพลงนี้ความหมายดีนะคะความหมายดีเสาๆจักน้อยเนาะแม่เนาะเพลงนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นเพลงที่นะคะเรียกได้ว่ากลั้นกลองนะคะแต่งออกมาจากความรู้สึกแล้วก็ชีวิตของพี่บอยโดยตรงขอแค่มีเธอค่ะ

0: 311หมู
1: ่กันนา
0: หมู่7ตำบลอะไรนะคะแม่จ๋า
1: ตำบลทองปุ่ม
0: ตำบลทองปุ่ม
1: ตำบลทองปุ่ม
0: เดี๋ยวนะแม่นะเดี๋ยวลูกสาวใส่หูฟังหน่อยมันได้ยินบ่ชัดปานใดตำบล
2: ทองกลุ่ม
0: ทองกลุ่มละคะ
2: ทองกลุ่ม
0: ท้องกลุ่ม
2: ตำบลช่องกลุ่มครับช่องกลุ่ม
0: ช่องอ๋อช่องกลุ่มนะคะพี
2: ่ครับ
0: จากช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานคร
2: สระแก้วครับ
0: จังหว
2: ั
0: ดสระแก้วอุ้ยดีนะเนี่ยมีตัวช่วยก็สันบ่ได้ที่อยู่กันแน่นอนจ้าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ให้ติดต่อได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: 6958แจ้งคุณยายหน่อยนะคะกระใสเส้น1กระปุก450จับส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: เป็นอะไรที่
0: จ้าวัฒนานครสระแก้วนี่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะสัก3ถึง4วันถึงนะคะ
2: อะไรนะครับเดี๋ยวสัญญาผิด
1: สัญญาผิดอะไร
0: ค่ะ
2: ยานวดใช่ไหมครับมีนะครับ
0: มีค่ะน้ำมันนวดก็มีค่ะน้ำมันนวดก้อนคำมีสูตรร้อนสูตรเย็น
2: เปลี่ยนเอาน้ำมันนวดนี่แหละคร
0: ับอ๋อคุณยายเอาเป็นน้ำมันนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเป็น300นะคะพี่จ๋า
2: ครับได้ครับ
0: โอเคค่ะประมาณ3ถึง4วันของถึงนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับออเดอร์จากคุณแม่นะคะอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะสรุปแล้วเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางวัฒนานครสระแก้วระยะเวลาจะยาวกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะจักน้อยนะจ๊ะแม่จ๋าอยู่ไกลเนาะแม่เนาะ3ถึง4วันโดยประมาณแต่รับรองว่าของถึงครบถ้วนแน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับนะคะทางด้านคุณแม่บัวสอนสีแก้วอีแม่โทรมาหลังไมค์ค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นผ่าเซตโตสีฟ้าหรือสีชมพูขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่กำจัดทำมาน้อยนะคะอีแม่บอกว่าอาศัยหลานกดให้นะคะจังหวะพอดีเลยหลานขึ้นมาทั้งเฮียนพอดีก็เลยได้กดซ้ำให้อีกรอบนึงนะคะคุณแม่กำจัดทำมาน้อยค่ะคุณแม่สั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะร่ายซื้อใดกุ้งนั่งว่าไปบ่หอดบ่ถึงต้องขออภัยด้วยแต่ว่ารับรองทุกออเดอร์ที่สั่งวันนี้ครบถ้วนทุกออเดอร์บ่มีตกหล่นแน่นอนนะคะรอรับสินค้าที่บ้านได้นะคะ 1-2 วันแต่ถ้าเป็นพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
2: ้โอ้ย ผมละว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้วันอังคารที่10พฤศจิกายน2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน12เวลา6นาฬิกาตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนเวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเวลา8นาฬิกาเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันเวลา9นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา9นาฬิกา30นาทีประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายฆราวาสปักเขตวิสุงธามผูกสีมาเวลา12นาฬิกาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมี

0: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: ก็มาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: รามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ปราบสิบทิศภาค2โมซาจ่าแสบตอนที่111ไม่ถือเป็นการประจานหรอกครับเพราะเราจะต้องร่วมในแผนยุทธการด้วยเราเป็นเจ้าของท้องที่ก็ต้องดีใจสิครับที่มีเจ้าหน้าที่ท้องที่อื่นมาช่วยกวาดขยะในบ้านเราพันตำรวจโทเอกรัตน์ว่าขยะอะไรสวป.นนทชัยถามเสียงเกล้าบ่อนการพนัน8แห่งแหล่งค้าขายยาบ้า7หมู่บ้าน6ชุมชนอีกทั้งเจ้ามือกินรวบอีก10กว่าเจ้าจะต้องได้รับการกวาดล้างทำแบบนี้จะเอาอะไรกินพันตำรวจโทนนทชัยกระแทกเสียงใส่หน้าพันตำรวจโทเอกรัตน์กินเงินเดือนสิครับพี่นนทชัยเงินโสโครกพวกนี้อย่ากินเลยผมไม่ให้ความร่วมมือก็เจอข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สิครับผมไม่กลัวเฮ้ยนนทชัยใจเย็นๆสิเราเป็นตำรวจต้องมีวินัยพันตำรวจโทอรชนซึ่งเป็นเพื่อนกันรีบปรามเพื่อนเมื่อเห็นว่าก้าวร้าวเกินไปหน่อยซึ่งนนทชัยกัดกรามกร่วมเงียบเสียงไปในที่สดพันตำรวจโทเอกรัตน์ไม่สนใจสวป.นนทชัยเท่าไหร่นักเพราะรู้แล้วว่าจะต้องถูกต่อต้านจากผู้นิยมบริโภคเหล่านี้อย่างไม่ต้องสงสัยจึงหันไปทางจ่ากองร้อยดาบเจริญครับผมตู้ยามเงินตู้ยามทองทั้ง5แห่งที่ในดาบส่งคนของตนเองไปอยู่เพื่อเก็บเงินส่งสวยให้ยุติตั้งแต่วินาทีนี้โอ้ท่านรองครับเป็นคำสั่งของท่านผู้กำกับดีหลกให้ผมทำแบบนั้นตอนนี้ผู้กำกับดีหลกไปราชการและก็ป่วยหนักผมรักษาราชการแทนจึงสั่งให้ในดาบเลิกโดยเด็ดขาดท่านรองครับผมขอเวลาจนถึงสิ้นเดือนได้แต่ผมจะแจ้งข้อหากับจ่ากองเป็นเจ้าพนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบเอาไหมโทท่านร้องทำไมหักด้ามพระด้วยข่าวแบบนี้ล่ะครับจากกองร้อยโวยวายลั่นงั้นเอาแบบนี้ทำไมให้ผมหักด้ามพระด้วยข่าวในดาบก็ลงจากตำแหน่งจากกองร้อยให้คนอื่นทำแทนจะได้ไม่ต้องโดนผมเอาละผมขอเจรจากับร้องหน่อยพันตำรวจโทอรชุนสอดขึ้นว่ามาเลยพี่อรชุนยังไม่ต้องปลดจากกองร้อยออกจากตำแหน่งแต่ให้เลิกยุ่งกับเงินทองไปสักระยะในห่วงเวลาที่ท่านผู้บัญชาการเปิดยุทธการกวาดล้างตกลงตามนี้นะครับร้องเอกรัตน์พันตำรวจโทอรชนรีบไกล่เกลี่ยพันตำรวจโทเอกรัตน์ยิ้มกับรองผู้กำกับรุ่นพี่พร้อมกับบอกไม่ปลดจากกองร้อยก็ได้ครับพี่แต่จากกองร้อยจะต้องไม่ยุ่งกับเงินทองตลอดไปจนกว่าผมจะหมดหน้าที่รักษาราชการแทนผู้กำกับหาดาบตำรวจเจริญจากกองร้อยมือขวาของผู้กำกับดีหลกหลุดปากตาเบิกกว้างอีกครั้ง เอกรัฐรีบพูดต่อสำหรับตู้ยามทั้ง5แห่งที่กำลังตั้งหน้ารีดๆไถ่ทุกรูปแบบเวลานี้จากกองจะต้องเรียกหัวหน้าแต่ละตู้กลับมาแล้วสั่งห้ามโดยเด็ดขาดในเรื่องรีดไถทุกชนิดนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจากกองร้อยกำลังจะอุทธรณ์ฎีกาแต่ถูกร้องอรชุนรีบพูดจากกองกวเรียกหัวหน้าตู้ยามแต่ละตู้มารับนโยบายของรองเอกรัฐตั้งแต่ยันนี้เลยสิเออครับผมดาบตำรวจเจริญรับคำอย่างไม่ค่อยจะเต็มปากเต็มคำนักเอกรัฐพูดต่องั้นผมก็จะรายงานขึ้นไปทางหน่วยเหนือให้ส่งสายสืบของกองบัญชาการภาคมาตั้งกล้องทีวีที่หน้าตู้ยามทุกตู้ตั้งแต่ยันนี้เป็นต้นไปเลยถ้าเห็นตำรวจตู้ยามรับเงินรับทองก็ให้บันทึกไว้พรุ่งนี้เช้าผมจะไปจับทันทีแล้วดำเนินคดีอย่างไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นในเอกรัฐคุณจะฟาดฟันลูกน้องตัวเองเอาถึงตายหรือไงรองอรชุนกับเบรกแตกเสียเองเปล่านะครับเอาแค่ติดคุกสัก 5-6 ปีเท่านั้นงั้นคุณก็ยังเป็นคนอยู่ไหมบอกผมสิคนนั้นผมไม่ทราบครับแต่ผมรู้ตัวเสมอมาว่าเป็นตำรวจโดยแท้จริงยึดหลักของท่านมือปราบ10ทิศและก็มือปราบหน้าตายวินวันทาครับโดยไม่รีดไม่ไถประชาชนแต่กลับพิทักษ์และรับใช้ประชาชนถือประชาชนเสมือนญาติมิตรครับพี่ฮี่พันตำรวจโทอรชนฮึดฮัดข้างแขนอย่างหนักเพราะขัดต่อความรู้สึกของตนเองอย่างสุดแสนจะทนสวปนนทชัยเองก็เกิดอาการเช่นเดียวกันได้แต่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล้มกล้มสวสสสกะสารวัตรรองอาจและรองสารวัตรทั้งหมดในที่นั้นต่างก็มีอาการเช่นเดียวกันซึ่งแต่ละนายมีสีหน้าไม่ผิดอมบรเพชรแต่ก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทว่าจากกองร้อยนั้นกลับมีสีหน้าคล้ายจะร้องไห้เพราะกำลังนับเงินผ่านมือเสียเพลินกลับถูกเบรกกึกลงจึงรับไม่ได้และอึดอัดหัวอกแทบจะระเบิดพันตำรวจโทเอกรัฐกลับมีสีหน้าเป็นปกติไม่เคร่งเครียดใดๆเพราะคำสั่งที่สั่งออกไปนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างทุกประการไม่ได้กดขี่ข่มเหงหรือให้ร้ายผู้ใดแต่อย่างใดแต่เมื่อเห็นว่าได้สั่งการไปหมดแล้วจึงเอ่ยต่อว่าคงหมดวาระการประชุมแต่เพียงเท่านี้แหละเลิกประชุมได้นายตำรวจทุกนายลุกขึ้นยืนพรึบพร้อมกับโค้งคำนับต่างก็รีบออกไปจากห้องเหลือรองผู้กำกับอรชุนเท่านั้นที่ไม่ยอมลุกรอจนกระทั่งไม่มีใครจึงเอ่ยเสียงเกล้ากับรองเอกรัฐผมถามจริงๆเธอเอกรัฐคุณก็อยู่ที่นี่มาตั้ง 5-6 เดือนแล้วทำไมเพิ่งมาอุตริทำอะไรบ้าๆแบบนี้พันตำรวจโทเอกรัฐยิ้มนิดนึงก่อนร่ายยาวที่ผ่านมาน่ะผมยังไม่มีอำนาจนี่ครับพี่และทางหน่วยเหนือยังไม่ได้ทำโครงการโรงพักสีขาวแต่ตอนนี้ผมมีอำนาจเต็มหน่วยเหนือสั่งการมาที่ผมโดยตรงให้ทำโครงการโรงพักกองเมืองที่นี่เป็นโรงพักสีขาวให้ได้ประกอบกับตอนนี้ผมมีข้อมูลมากมายแล้วว่าอะไรเป็นอะไรในท้องที่ของเราผมจึงลงมือทันทีที่สำคัญที่สุดท่านผู้บัญชาการสงครามก็จะเอาโรงพักของเราเป็นโรงพักแรกที่ทำโครงการนี้ส่งตำรวจ300นายนปภ500นายมาเปิดยุทธการที่ว่าพูดจบพันตำรวจโทเอกรัฐได้นำหนังสือลับมากจากหน่วยเหนือให้พันตำรวจโทอรชนโดซึ่งรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามเห็นแล้วถึงกับพังงะเลยทีเดียวเพราะข้อความในหนังสือลับนั้นระบุอะไรอะไรชัดเจนเหลือเกินเฮ้ออรชนหายใจหอบที่ถามเสียงสะท้านว่าคุณรายงานขึ้นไปหรือเอกรัฐเรื่องเหล่านี้มันถึงได้ละเอียดละอออย่างนี้เปล่าครับพี่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไปที่ท่านมือปราบสิบแผ่นดินเมื่อต้นปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ย้ายมาที่นี่เลยท่านก็เลยส่งสายสืบมาฝังตัวอยู่ที่นี่เกือบ10จุดใช้เวลาตั้งหลายเดือนข้อมูลเหล่านี้มันจึงออกมาครับโธ่ทำไมท่านผู้บัญชาการสงครามถึงได้จงเกลียดจงชังผู้ใต้บังคับบัญชาขนาดนี้เท่าที่รู้มาก็ข่าตำรวจเป็น10ไม่ใช่เหรอเอกรัฐพี่อรชุนเข้าใจผิดแล้วล่ะครับท่านสงครามรักลูกน้องมากตายแทนลูกน้องในทันทีแบบไม่รีรออะไรแต่เกลียดลูกน้องที่รีดไถหรือว่าข่มเหงประชาชนและที่พี่ว่าท่านสงครามเอาลูกน้องเข้าคุกหลายสิบนายน่ะไม่ถูกครับผมยกเมฆกันเหรอเปล่าท่านสงครามเอาตำรวจเข้าคุก170กว่านายข้าราชการหน่วยอื่นอีก50กว่านายรัฐมนตรี2นักการเมือง5 พอไม่ต้องพูดแล้วผมไม่อยากจะฟังเท่านี้แหละพันตำรวจโทอรชนรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามหุนหันลุกขึ้นเดินจ้ำอ้าวออกจากห้องไปเพราะทนฟังเรื่องราวที่มือปราบสิบแผ่นดินเอาลูกน้องเข้าคุกไม่ได้นั่นเองเอกรัฐนั้นคาดเดาอะไรอะไรล่วงหน้าไว้ไม่ผิดในแผนการเขียนเสือให้วัวกลัวพึมพำออกมาประเดี๋ยวรองอรชนก็ต้องกระจายข่าวทั้งหมดออกไปทุกคนที่กำลังบริโภคกันเพลินจะต้องผวาไปแปดตลบเป็นแน่เฮ้อเราขอขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เราได้พบท่านสงครามและก็ท่านวินตอนเริ่มรับราชการใหม่ๆถ้าเราพบหรือมาอยู่ในดงตำรวจกินแหลกแบบนี้เราก็คงถูกกลืนไปอย่างไม่ต้องสงสัยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่นอนไม่หลับเมื่อเราพบยอดคนทั้งสองแล้วเราเอาแบบอย่างของท่านทุกอย่างเมื่อมาถึงเวลานี้ถือว่าเราบริสุทธิ์ผุดผ่องตามท่านทั้งสองไปด้วยกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องหวาดผวาอะไรเพราะไม่มีแผลอะไรทั้งสิ้นที่กลางหลังมีแต่ความโปร่งใสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจทุกอย่างเหนืออื่นใดเราเป็นสุขเหลือเกินที่เกิดมากับเขาชาตินึงได้มารับราชการเป็นตำรวจโดยพิทักษ์และก็รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและสินบนนำจับอันถูกต้องตามกฎหมายเราไม่เคยไปข่มเหงคะแนนร้ายใครใครผิดเราก็ว่าไปตามผิดดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมยิ่งกุศลผลบุญจึงหนุนนำให้เราได้เลื่อนยศศักดิ์ตามคันลองไม่มีติดขัดดักดานเท่านี้เราก็เป็นสุขใจแล้วแต่เราก็ทราบดีว่างานทุกท้องที่นั้นไม่มีท้องที่ไหนจะราบเรียบสักแห่งเดียวทุกท้องที่เต็มไปด้วยขวากหนามทั้งนั้นเนื่องจากตำรวจเราขาดวินัยขาดจรรยาบรรณของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตรงข้ามกลับเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ราษฎรไปซะเฮ้อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้โครงการโรงพักสีขาวของผู้บังคับบัญชาเราจงสำฤทธิ์ผลบ้างแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การสำฤทธิ์ผลจะริบหรี่เหลือเกินก็ขออย่าถึงกับไม่ประสบผลเสียเลยตำรวจดีๆนั้นยังมีอยู่อีกมากเพียงแต่ถูกครอบงำชั่วคราวเท่านั้นสิทธิ์เอกของมือปราบสิบแผ่นดินพึมพำเสร็จเอ็นหลังท่าพนักเก้าอี้นวมหลับตานิ่งถอนใจเบาๆแล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขารีบนั่งตัวตรงพร้อมทั้งบอกออกไปเชิญปรากฏว่าสิบเวรได้พานางเทพินเข้ามาในห้องพร้อมด้วยลูกชายลูกสาวซึ่งเป็นชายหนุ่มหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีพร้อมด้วยองครักษ์อีก2คนโดยสิบเวรรีบรายงานเสียงโรท่านรองครับนี่คุณเทพินพัญญาเสียเรืองชัยซึ่งหายตัวไป18วันมาแล้วได้มาแจ้งความครับโอ้สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนสิบเวรอย่าเพิ่งออกไปครับผมสามแม่ลูกรีบไหว้พร้อมด้วยองครักษ์และก็นั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะส่วนองครักษ์นั้นคงยืนตามความเคยชินแต่ถูกรองเอกรัฐเชื้อเชิญให้นั่งเพราะเก้าอี้มีหลายตัวเนื่องจากเพิ่งมีการประชุมในตำรวจเสร็จไปหยกๆจึงยังไม่ได้เก็บเก้าอี้ทว่าสิบเวรนั้นยืนแน่นอนเพื่อรอรับคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งกับคอยอารักขาเจ้านายเพราะในห้องนี้ไม่มีใครเลยมีแต่แขกผู้แปลกหน้าตั้ง5คนดิฉันชื่อเทพินค่ะนี่ลูกชายชื่อเริงนรงลูกสาวชื่อเลื่อนฤดีเราสามแม่ลูกมีทุกข์เหลือเกินที่คุณเริงชายหายตัวไปตั้ง18วันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความล่ะครับพันตำรวจโทเอกรัฐถามตอนแรกก็ไม่คิดว่าพ่อของเด็กจะเป็นอะไรพอ5วันไปแล้วเริ่มโทรเช็คค่ะและหลังจากนั้นก็คาดเดาว่าจะต้องเป็นอันตรายก็เลยรอโทรศัพท์จากคนร้ายที่คาดว่าจะโทรมาเรียกค่าถ่ายจึงรอค่ะแต่ก็หายเงียบไปเลยวันนี้จะมาแจ้งความนางเทพินบอกเสียงสั่นเครืออีกครั้งโอ้ผมเข้าใจดีครับเอาเป็นว่าประเดี๋ยวคุณเทพินจะต้องลงไปแจ้งความกับสารวัตรเวรเพื่อทำบันทึกร้องทุกข์กล่าวโทษกับลงประจำวันเป็นหลักฐานจากนั้นเราก็จะส่งตำรวจออกแกะรอยครับเมื่อช่วงเช้านี้ฉันมาแจ้งความไว้แล้วค่ะหรือครับแจ้งกับใครล่ะสารวัตรเวรชื่อพันตำรวจตรีองอาจครับองครักษ์ชื่อไมตรีรีบบอกเพราะจำได้แม่นยำกว่านายแล้วตอนนี้คุณเทพินมาให้การเพิ่มเติมใช่ไหมครับสิบเวรรีบขยับไม่ใช่ครับท่านรอง เจ๊แกมาพบสารวัตรสืบสวนเพื่อขอให้ส่งสายตรวจตำรวจหมาไปดมกลิ่นเสื้อผ้าของเสี่ยเลิงชัยและจะมอบให้เลยเพื่อโมเชนพบเห็นที่ไหนจะได้จัดการต่อไปครับผม
3: ดีมากเลยครับที่เรามาช่วยกันแบบนี้แทนที่จะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมั่งงมมังอาหลายอยู่ฝ่ายเดียวสิบเวนไปเชิญสวสสสักกะมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยพันตำรวจโทเอกรัตน์เอ่ยออกมาจากใจจริงตอนท้ายหันไปสั่งการกับสิบเวนท่านรองครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสารวัตรเวนสวสสสวปต่างก็อยู่ในห้องท่านรองอรชนหมดครับอ๋อเหรอเอกรัตน์รู้ได้ทันทีว่าทำอะไรกันอยู่แต่ไม่ใส่ใจคงหันมาทางเจ้าทุกข์เอ่ยเสียงสุภาพเอาเป็นว่าผมจะสั่งสายตรวจตำรวจหมาไปที่บ้านคุณเทพินภายใน1ชั่วโมงนี้เลยและผมจะกำกับเรื่องนี้เองครับเดี๋ยวก่อนครับผมขอเรียนถามท่านหน่อยเห็นสิบเวรบอกว่าท่านรักษาราชการแทนผู้กำกับใช่ไหมครับในเริงละรงบุตรชายนางเทพินรีบสอดขึ้นครับผู้กำกับไปราชการที่กรุงเทพตอนนี้ป่วยหนักด้วยครับคุณเริงละรงมีอะไรข้องใจถามผมได้เลยอย่าขยักไว้นะครับเอกรัตน์บอกได้รอยยิ้มที่เป็นมิตรทว่าสามแม่ลูกนั้นสีหน้ายังคงเคร่งเครียดโดยเฉพาะเริงนรงค์ซึ่งเป็นหนุ่มเต็มตัวสืบทอดกิจการของผู้เป็นบิดาได้เอ่ยขึ้นว่าเท่าที่คุณแม่ผมสนับสนุนเงินแก่สารวัตรสืบสวนทีสื่อสักกะไป 200,000 ผมกับน้องได้ปรึกษาและก็มีความเห็นตรงกันว่าเรายินดีสนับสนุนอีกเป็น10เท่าขอให้ตำรวจทำงานจริงจังเมื่อตอนเช้าคุณแม่ผมพบแต่สารวัตรเวรและก็สารวัตรสืบสวนแค่นั้นช่วงบ่ายเราจึงพากันมาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งเพื่อพบกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของที่นี่ก็คือผู้กำกับเพื่อขอฟังคำยืนยันจากท่านในการที่จะสืบเสาะหาคุณพ่อของพวกผมครับและขอพบกับสารวัตรสืบสวนสักกะอีกครั้งหนึ่งเพื่อสายตรวจตำรวจหมาซึ่งมีผลงานดีไปดมกลิ่นเสื้อผ้าคุณพ่อดังกล่าวด้วยครับวินาทีนี้พันตำรวจโทเอกรัตน์ซึ่งยิ้มแย้มเป็นกันเองกับเจ้าทุกทั้งหมดกลับหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาในทันทีแต่ก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้อย่างมิดชิดเอ่ยกับลูกชายเจ้าทุกว่าผมรักษาราชการแทนผู้กำกับมีอำนาจเต็มทุกอย่างขอให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าทุกคนว่าผมจะกำกับเรื่องนี้จนถึงที่สุดครับแต่ผมยังข้องใจเรื่องเงิน 200,000 ที่ว่าเปล่านะครับท่านผมไม่ได้มาทักท้วงหรืออะไรคุณแม่ผมสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกับตำรวจชุดสืบสวนเพียงแต่เรามาขอคำยืนยันจากท่านผู้ใหญ่เพื่อเราสามแม่ลูกจะได้สบายใจขึ้นเท่านั้นแหละครับเริงนรงชี้แจงรื่นรื่นดีรีบเสริมเรายังจะให้เป็นโบนัสพิเศษอีกถ้าตำรวจสามารถติดตามจนพบเบาะแสคุณพ่อค่ะพันตำรวจโทเอกรัตน์ถอนใจเฮือกใหญ่กล่าวเสียงเข้มจัดใบหน้าเคร่งเครียดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายเด็ดขาดในอันที่จะเรียกเงินทองหรือทรัพย์สินอะไรจากเจ้าทุกข์เพราะตำรวจคือผู้พิทักษ์และก็รับใช้ประชาชนอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องค่าจ้างหรือเงินสนับสนุนอะไรจากใครแต่คุณแม่ผมท่านให้ด้วยความเสน่หานะครับเพื่อให้งานติดตามค้นหาคุณพ่อผมเป็นไปด้วยดีไม่ต้องมีอุปสรรคในด้านเงินทองผมไม่เชื่อว่าตำรวจของผมจะไม่เรียกร้องเอกรัตน์ลงเสียงหนักหันไปทางนางเทพินกรุณาบอกผมตามตรงเถอะครับว่าสารวัตรสักกะเรียกร้องเงินสนับสนุนในการทำงานใช่ไหมค่ะแต่ดิฉันก็ยินดีให้นะคะอย่างที่ลูกชายของดิฉันว่าเมื่อกี้นางเทพินยอมรับและยืนยันเจตนารมณ์ของนางถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องทำให้ถูกต้องครับถูกต้องอะไรยังไงคะท่านรองประเดี๋ยวมีคำตอบครับพันตำรวจโทเอกรัตน์บอกพร้อมกับคว้าวิทยุขึ้นมากรอกเสียงลงไปอย่างหนักแน่นภายในห้องของรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามพันตำรวจโทอรชนเข้ามาทีหลังแต่ก็รีบพูดทันทีผมขอตัดบทเลยว่าพวกเราจะต้องถอย1ก้าวให้กับเอกรัตน์มันไม่เช่นนั้นพวกเราพังแน่เพราะมือปราบสิบทิศหนุนหลังมันอยู่เฮ้ยไม่ได้นะอรชนขืนให้กูถอยในเรื่องเหล่านี้กูจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายแล้วส่งให้นายส่งเข้ากองกลางโรงพักแล้ววะพันตำรวจโทนนทชัยสวปรีบแย้งทันทีกูให้ถอยเพียงก้าวเดียวไม่ให้ได้ถอย5 9 10 9ที่ไหนเล่ามึงอย่าเพิ่งตีโพยตีปลายสิว่าไอ้นน เมื่อกี้ตอนหน้าเอกรัตมึงก็ออกอาการทิ้งแล้วน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเว้ยหัดใช้สุภาษิตนี้สมั่งโตจนจะเข้าโรงอยู่แล้วงั้นมึงจะให้กูทำยังไงก็ว่ามาตรงๆอรชุนกูมันคนผ่าซากว่ามึงจะต้องไม่เก็บสวยอย่างจงคลึ่มและจะต้องเก็บน้อยลงทั้งยังจะต้องกระซิบกระซาบเจ้าของกิจการนั้นที่อยู่ในอาณัติของมึงทำกิจการอย่างระมัดระวังด้วยบอกไปให้ชัดเจนเลยก็ได้ว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้จะมีตำรวจจากที่อื่นมากวาดล้างเออกูจะเอาอย่างที่มึงว่าก็แล้วกันสวปนนทชัยเอ่ยในที่สุดก่อนที่รองอรชนจะทันได้พูดอะไรต่อไปต้องชะงักกึกเมื่อสูงนิทยุของกองเมืองแจ้งให้สวสสนนทชัยกับสารวัตรเวรองอาจว15ให้ไปพบรักษาการแทนผู้กำกับด่วนอะไรกันอีกวันเนี่ยเฮ้ยสกะองอาจคุณสองคนรีบไปพบไอ้คังคกขึ้นวอชักช้าเดี๋ยวมันเอาเรื่องอื่นมาทับหัวอีกแหม่งครับรองสกะกับองอาจหลุดปากพร้อมๆกันโดยลุกขึ้นและโค้งคำนับรองผู้กำกับอรชนแล้วรีบออกจากห้องนั้นไปเมื่อพ้นประตูห้องสกะหันมาถามคุณว่าไอ้ขังหกขึ้นวอจะทำอะไรเราสองคนเอไม่รู้สิพี่ผมเดาไม่ถูกจริงๆนั่นสิเพิ่งจามาแท้ๆมีอะไรอีกนะเนี่ยน่ารำคาญชิบหายเลยไอ้คนบ้าอำนาจแบบนี้ทั้งสองใจระทึกไม่จะเกลียดแสนเกลียดและไม่ค่อยจะเกรงกลัวเท่าไหร่แต่อดที่จะหวาดหวั่นไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเคาะประตูและเปิดเข้าไปแล้วเห็นนางเทพินกับพวกนั่งหน้าโต๊ะของเอกรัตนายตำรวจทั้งสองยิ่งใจเต้นโครมครามสารวัตรทั้งสองโค้งคำนับตามระเบียบแล้วก็รีบถามรองมีอะไรหรือครับเชิญนั่งทั้งสองคนครับพันตำรวจโทเอกรัตบอกเสียงเข้มจัดพันตำรวจโทสักกะและพันตำรวจโทองอาจรีบนั่งลงที่เก้าอี้ว่างด้วยใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรองผู้กำกับหนุ่มเอ่ยกับสารวัตรทั้งสองด้วยซุ้มเสียงที่หนักแน่น
4: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยข้านกี่กวยเอาดากขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาว

0: 5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ไปของกันพอได้รับแล้วเด้อเมื่อวานเนี่ย
3: ครับพอออดได้แล้วเนาะ
2: ครับครับตัวไปโตออกวิทย์รายการพอดีตัวที่โทรหากุ้งนั่งกับพ่อท่านถือกระสอบ
3: ครับพ่อ
2: หาเบ้าบิวโทรไปบอกเบ้าบิวก็ถือเข้าเอาไว้ตายกูเห็นดอก
3: ได้ครับขอบคุณหลายๆครับพอออดครับ
2: ไม่ได้เอาตัวตันพ่อนะพ่อสองขวดนะ
3: นวดหล่อนสองนะพ่อเนาะสั่งใหม่เนาะ
2: ครับผม
3: ครับพ่อออดครับเดี๋ยวลูกจ้าจะส่งให้ครับ
2: เอาเพลงสนุกสนุกกับพ่อฟังยักเพลงนะ
3: เพลงได้พ่ออ
2: าจารย์เพลงอาจารย์เทพพ่อนะนอนนุ่มไหม
3: นอนนุ่มโอเคครับพ่อครับ
2: คร
3: ับครับสวัสดีครับ
2: พ่อเพื่อนนาไม่ละ
3: ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
4: ย่าบริษัทก้อนค้ำบอกคะ
3: ครับก้อนค้ำค่ะแม่เบาบ่อยครับ
4: อันช่างยาตาในจากกล่องหนึ่ง
3: บำรุงสายตาหนึ่งกระปุก650บาทเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ๊ะ
4: อันเอาอย่างเดียวจ้ายาตา650บาท
3: จ้า650บาทครับส่งคุณแม่อะไรครับ
4: อันนี้อยู่เบอร์ที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วบ่บ่อยเด้อ
5: ยายคำปอนแสงสุวรรณ
3: แม่คำปอนแสงสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 15หมู่2
3: 15หมู่2ตำบล
5: ปางแดง
3: ปางแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
5: จ้า
3: โอเคครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับครับครับขอบคุณครับ
4: เพราะอะไรย้ายว่าอย่าขอภาพอัน
3: ได้ครับได้ครับได
4: ้
3: คร
4: ับ ขอของบ่อยๆจ้า
3: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับบอกแม่คำปอนหน่อยนะขอบคุณมากครับ
5: จ้าคร
4: ับ จ้าสวัสดีค่ะ
6: อันน้องบอยแม่ได้รับของแล้วเด้อ
3: เอาคือเร็วแท้แม
6: ่ยัก
3: เฮ็ดงานดีเนาะขอนแก่นเนาะพนักงาน
6: จ้า
3: จ้าแม่
6: เขาพันแม่ก็ได้
3: ครับ
6: ขอบุญเช่นน้ำไอ้บ่อยให้พวงนั้นยังเขาแล้วให้เรารวยก่อนจังขอเราเราก็จะรวยเนี่ยว่าแล้วพวกหัวหมุนยืดเนี่ยว่าเรา
3: ครับเนี่ย
6: ครับโอ้ยขอบุญเช่นให้พวงแหน่ะผมมาที่เท่าไหร่ให้เรารวยก่อนเราก็ท่านรวยขาดให้เรารวยก่อนอีกก่อนจังขอเราเด้อว่าเรา
3: ครับแม
6: ่เรากำลังหมุนอยู่ตรงเนี้ยว่าเนาะเนี่ยว่าจนจนหัวปวดแน่อยู่โอ้จนเราสั่งไส้ดีน้องเจ้าก็ได้เนี่ยเอาละเว้ยน้องก็ฟังเสียงแล้วเราหมุนอยู่กันนี่เลยนี่ว่าจะน้องแม่
3: หมุนปั่นบักคั่งกูแล้วแม่เดี๋ยวนี้
6: เจ้าแม่หนาเรียนหลังนี่เพิ่งดูให้ดูขาดอยู่เป็นน้องแม่ว่ากับเพิ่ง
3: ครับ
6: เนี่ยนี่แม่ยังผมฟังนี่โอ้ยเล่าเนี่ยผมมันเล่าว่าหันใจแต่ละเขาว่าเล่าเล่าดีเล่ามันเล่ามันเล่ามันดูน้องว่าจะหลงเลยว่าขันว่าปั่นนั่นแล้วขันว่าปั่นนี่เดียวเราว่าจะหลง
3: ครับ

0: คุณอีเมลเลยไลฟ์จ้าเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนเด้อแม่เด้สายเข้าอีก
1: สวัสดีครับบ้านคุณไตรก้อนคำครับ
2: ค่ะบอย
1: ครับแม่สิริ
2: เอากาแฟให้แม่แน่4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
2: เอาครีมนวดสีดำเด้อลูกเด
1: ้อแถมนวดร้อนเนาะแม่เนาะ
2: ค่ะ
3: คร
2: ับ จ้าสั่งกาแฟนะจ้าสองกล่อง
1: แม่สำลีแสนพงเนาะครับเนาะ
2: จ้า
1: ครับโอ้มือนี่สามสำลีแหละเด้เดี๋ยวต้องบอกพนักงานก่อนว่าห้ามหลงกันแม่สองกล่องนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าสองกล่อง600บาทได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
2: จ้า
1: จ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เน
2: าะที่อยู่เดิมจ้า
1: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: บ้างว่างจ้า
1: ครับผม
2: ผิดสั้นกาแฟจ้าก
1: าแฟจะกล่องครับ
2: เอา4กล่อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถมจ้าก
2: ระติกน้ำห้อนบ่
1: กระติกน้ำห้อนมันจะแถมกับชุด8กล่อง 2,000 ครับชุด4กล่อง 1,000 มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับเลือกได้1อย่าง
2: เรียกได้1อย่างย่ะน้ำห้อน
1: การน้ำร้อนมันจะแถมกับชุด 2,000 ครับช
2: ุด 1,000 มีบ่ขึ้น 2,000 มันจังได
1: ๋
2: เอาเว้าใหม่ฟัง
1: แล้วฟังจากมือถือนะครับผ่อนวิทยุลงก่อนวิทยุมันจะช้ากว่าฟังจากมือถือผ่อนวิทยุลงก่อน
2: วิทยุปิดเดี๋ยวแป๊บนึง
1: ครับผมครับผมเพราะว่าถ้าเข้าไปฟังทางวิทยุมันจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องของแกครับชุดพันหนึ่งนี่มันจะมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับเอาอันใดแถมดีเนี่ยไปทาง
2: ยานวดเอายานวดที่ได้จักขวดจัก
1: ขวดครับได้1ขวดครับผม 1,000 ได้1ขวดครับแถมฟรี
2: แถมฟรี
1: ครับผม
2: มาดูอีฮอดมื้อใดบัดนี
1: ้ถ้าสั่งมื้อนี้ก็จักส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดลูกค้ามื้ออื่นยังสากก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้ครับเด
2: ้อครับท่านผ้าขนหนูพื้นใหญ่บ่ล่ะฮะ
1: ผ้าขนหนูกับพื้นใหญ่ใส่มาตรฐานหน้าทั่วไปของผ้าขนหนูล่ะครับผมเอาอันใดดี
2: แถมเกายานวดหน้าให้ย่ายก็ได้เอาชุดร้อนเด
1: ้อนวดร้อนเนาะได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
2: แม่หนูพิน
1: แม่หนูพินนามสกุล
2: บุญไกร
1: บุญไกรบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
2: ่75
1: หมู่ที
2: ่หมู่10
1: 75หมู่10
2: ตำบลดงมูล
1: ดงมูลอำเภอ
2: น้องกูสีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
3: ไส้ทอง
2: เออไส้ทอง
1: ครับผมบ้านไส้ทองครับแม่ครับได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยเนาะ
2: จ้า
1: จ้าเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
2: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าขอบดีครับบ้านสุนทรีก่อนค่ำครับ
4: จ้าสั่งกาแฟเลยจ้า
1: จ้าเอาจะกองค่ะแม
4: ่ซีจ้า
1: คุณไกรสอนสายแก้วนี่เนาะ
4: จ้า
1: เอายังแถมครับ
4: ผ้าเช็ดตัวจ้า
1: แถมผ้าเช็ดตัวเนาะที่อยู่เดิมนะครับ
4: จ้าที่อยู่เดิมจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: โลจ้าจัง
1: จ้าก
6: าแฟก่อนครับแม่ลูก
1: กาแฟเอากาแฟ
6: โลจ้าสองฟองหรอกาแฟกระจายเซนสองฟูกันนั่นละลูก
1: กาแฟสองกระจายเซนสองบ่ครับแม่
6: จ้าอันมาไฟก็ต้องมาแย่มาเอานั่นน้ำมันวัดป้อนเย็นอันนี้ต่อมาเย็นเมื่
1: อโอ้ครับเดี๋ยวลูกกันจะเบิ้งให้ไหมบัตรที่นี่ยี่แมวยังแถมครับมันเป็นยอด 1,500 บาทยี่แมวยังแถม
6: โอ้แม่จะเอาน้ำมันวัดเดี๋ยวเอา
1: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
6: สูตรร้อน
1: แถมนวดร้อนเนาะส่งคุณแม่อะไรครับขอชื่อที่อยู่ใหม่อีกรอบหน่อยมันไม่ขึ้นข้อมูล
5: เอาอันนั้นเอากองเจ้าบอกเอา
1: ครับ
5: บอก
1: บอกซื้อที่อยู่เลยครับ
6: อันแม่หาดน้ำโคต
1: รแม่หาดน้ำโคตรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: เลขที่30/2 30/2
1: หมู่ไหนครับ
6: หมู่6
1: ตำบล
6: โคกสะอาด
1: โคกสะอาดอำเภออ
6: ำเภอเมืองลูกละ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรเฮานี่บ่แม่
6: จ้าจ้า
1: ได้ครับแม่ครับเป็นยอด 1,500 บาทแถมนวดร้อนนะครับกาแฟ2กับไซส์เซน2นะแม่นะ
6: จ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: จ้า
0: ครับแม่
3: กาแฟแปดกล่องจ้าก
0: าแฟแปดกล่องแม่เอาอะไรแถมจ้า
3: ตาสอง
0: สายตาสอง
3: จ้า
0: ครับเป็น
3: กาแฟเอาผ้าห่มจ้า
0: เป็น 3,300 บาทเอาผ้าห่มกับอะไรจ้าแม่ได้อีกอันนึง
3: ผ้าเช็ดตัวก็ได
0: ้ครับผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวเน
3: า
0: ะ
3: จ้า
0: ได้ครับแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมครับแม่ตุ๋ย
3: กายภูมิอุ้มรัก
0: กายภูมิอุ้มรักเพลงเดิมรักเดียวใจเดียว
3: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมาก
3: มีคนมาขอซื้อกาแฟน่ะ
0: อืมครับแม่
3: เขาเห็นดันเบาหวานลดเถอะนะ
0: อ๋อของอีแม่กินแล้วอีแม่ก็เห็นผลกับเจ้าของยืนบอก
3: จ้า
0: จ้าแม่เอาเดี๋ยวลูกไส้เบิ้งแย่งให
3: ้จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากนะครับแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: สั่งยาหม่องเนาะ
0: น้ำมันนวด
4: ยานวดยานวดร้อนทำ
0: สูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
4: สูตรเย็นจ้ะสูตรเย็นทั้งสองเลย
0: เย็น
4: สองเย็นหนึ่งคู
0: ่ครับผมเอาอย่างอื่นจ้าหรือว่าเอาอย่างเดียว
4: เอาตาพร้อม
7: ยาตา
0: ดำรงสายตากี่กระปุกจ้ากระปุกละ650
4: หนึ่งกระปุกค่ะ
0: ครับเป็น950บาทนะครับ
4: จ้า
0: เดี๋ยวของแถมเลือกได้หนึ่งชิ้นครับไม่ถึงพันก็แถม
4: แล้วโอ้แถมที่จังมันจ้า
0: ครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับเลือกได้เลย
4: เพื่อผ้าถุงผ้าขนหนูเอาอะไรผ้าขนหนูเน
0: า
4: ะ
0: หรือจะเอาเป็นน้ำมันเขียวหรือเอาเป็นน้ำมันนวดเพิ่มอีกอันนึงก็ได้
4: อ
0: ๋
4: อแถมน้ำมันนวดเอาอยู่บ้านน้ำมันนวดเอาสูตรเย็นไปเลยเนาะ
0: ได้ครับแถมเป็นนวดเย็นนะครับ
4: ค่ะนวดเย็นเลยจ้าขอบคุณค่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: อยู่เดิม
0: ครับผมครับเดี๋ยวจัดส่งแล้วจ้าสวัสดีจ้า
4: จ้าสวัสดีจ้า
8: ไปก่อนครับครับ
4: ย่า
8: ครับผม
4: สั่งยานวดก่อนครับนะจ๊ะ
8: น้ำมันนวดเอาสูตรได้แน่ครับ
4: เอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นค่ะ
8: นวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุกเนาะครับเน
4: า
8: ะย่างเดียวปะครับ
4: ค่ะ
8: ยอด300บาทนะครับ
4: ค่ะ
8: ขอ
4: เก็บปลายทางบ้าง
8: เก็บปลายทางครับขอซื้อที่ยูลูกค้านะครับ
4: คำผองผู้ดวงดาษค่ะ
8: คุณคำผอง
4: ค่ะผู้ดวงดาษ
8: ผู้ดวงดาษครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 56หมู่7
8: 56หมู่7ตำบล
4: ชื่นชม
8: อำเภออ
4: ำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะ
8: อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามโอเคครับผม
4: เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะ
8: ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้รถสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
4: ค่ะ
8: ครับ
4: 2-3 วันค่ะโอเคค่ะ
8: ครับผมสนใจก่อนทํา
9: ครับค่ะพอดีอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะยานวดสูตรเย็นสูตรร้อนนะคะ
0: มันครับน้ํามันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่ละ300บาทครับ
9: ค่ะสูตรเย็นมันดูแลแบบไหนคะ
0: สูตรเย็นเขาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแมลงสัตว์กัดต่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกสูตรร้อนเพื่อแก้ปวดแก้เมื่อยแก้มึนชาปวดจากเกาเบาหวานครับผม
9: เคล็ดขาเคล็ดขาพวกนี้ได
0: ้ได้ครับได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ครับลองชม
9: อ๋อค่ะเอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นคู่นึงเท่าไหร่คะ
0: 300บาทครับเอาไปลองดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่าชอบสูตรไหนเนาะ
9: ใช่ค่ะแล้วก็ยากระใสเส้นนี่ขายยังไงคะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450บาทจ้ะ
9: เป็นแคปซูลเหรอคะ
0: จะเป็นแคปซูลแต่ว่าแคปซูลทำจากเจลลาตินไม่มีผลเสียกับตับกับไตนะครับเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว
9: ์อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ครับพระคุณก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันเรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงครับ
9: ค่ะค่ะเอานี่ด้วยค่ะ
0: คร
9: ับ ยากระใสเส้นแล้วก็ยานวด
0: น้ำมันนวดคู่หนึ่งเนาะเป็น750บาทนะครับ
9: ค่ะ
0: ส่งคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
9: พันมีโยธายุทธค่ะ
0: คุณพันมีโยธายุทธนะครับ
9: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
9: บ้านเลขที่37ซอย66
0: 37ซอย66อยู่ไหนครับ
9: ถนนนครสวรรค์
0: ถนนนครสวรรค์
9: ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: โอเคครับตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามเนาะ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ได้ครับได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับ
9: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
9: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันนี้อย่างเร็วก็ถึงคุณลูกค้าวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
9: ค
4: ค่ะค่ะ
8: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับครับผม
7: กล่องกาแฟจ้าก
8: าแฟจะกล่องครับ
7: เอา4กล่องพัน
8: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถม
7: เพิ่นว่าเอาน้ำมันเขียวค่ะ
8: อ
7: ๋
8: อแถมเป็นน้ำมันเขียวนะครับเนาะของคุณอดุลห่อเหินนี่เนาะ
7: จ้า
8: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับอะไรก่อเมียระบายยังก
7: ่อให้ผู้อื่นน้ำแน่ได้ขายดีเลยจ้ะ
10: ได้ดีให้ผู้อื่นน้ำแน่เน
8: า
10: ะ
8: ให้ผู้อื่นคืออย่างครับให
7: ้ให้อันเลี้ยงกาแฟนะของแถมนะเพิ่นเมากันเพิ่นคุยกันของแถมเพิ่นขอกัน
8: โอ้เพิ่นขอกันเพิ่นขอกันเพิ่นสั่งน้ำกัน
7: จ้า
8: อันนั้นไปตกลงกันเอาเด้อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสอนครับสวัสดีครับบอยซินทอนใช่ครับ
11: ขอสั่งกาแฟนะครับก่อนค่ำนะครับ4
8: กาแฟก่อนค่ำ4กล่องเนาะ
11: 4กล่องครับ
8: ได้ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถมครับ
11: มันน้ำมันนวดสูตรร้อนครับ
8: แถมนวดร้อนขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับ
11: 1198
8: 198หมู่ที
11: ่หมู่ที่7
8: 7ตำบล
11: ตำบลคูสะคาม
8: คูสะคามอำเภออ
11: ำเภอวานอน
8: วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครเนาะ
11: ครับชื่อต้นชัย
8: คุณต้นชัยนามสกุล
11: คนเพียร
8: คุณต้นชัยคนเพียรเนาะครับเนาะ
11: ครับ
8: ครับเบอร์โทรกับที่ต่อไอเบอร์นี้เนาะ
11: ครับครับ
8: ได้ครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะพี่นะ
11: ครับ
8: ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
11: ครับครับ
8: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
12: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบ่อยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่ม
13: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรตรวจสอบความมั่นคงแข็งผลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
6: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
7: นางสาวรักษ์ชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลองดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงจียำจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้การสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoàn lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: มักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซ้านี่090 292 7444 090 292 7444หั่นยื่นมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยื่นมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม่
3: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444

ื่อเห็นสุรเมธะยังคงนั่งตรึกตรองอยู่ด้วยอาการสงบพระเถระจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนสุรเมธะตัณหาทำให้คนไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีความสงบสุขคนขอทานนั่งอยู่ที่กลางสีแพร่งมีเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งมีกะลาใบเดียวเป็นทรัพย์สมบัติเขาขอทานไปคิดฝันไปว่าถ้าเรามีวัวสักหนึ่งคู่มีนาสักหนึ่งแปลงคงจะมีความสุขมากต่อมาเขาก็รวบรวมเงินได้จากการขอทานนำไปซื้อนาหนึ่งแปลงวัวหนึ่งคู่ได้สมปรารถนาแล้วเขาก็คิดฝันต่อไปว่าถ้าเรามีนามากกว่านี้สามเท่ามีวัวสักร้อยตัวคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังด้วยความอุตสาหะพยายามเขาก็สามารถมีนาเพิ่มขึ้นอีกเป็นสามเท่ามีวัวร้อยตัวมีกรรมกรช่วยทำนาห้าคนขณะที่เดินสำรวจดูนาเขาก็ฝันต่อไปอีกว่าถ้ามีเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่ามีวัวห้าร้อยตัวมีข้าทาสบริวารร้อยคนมีคฤหาสน์หลังใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยเราคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังเขาก็สามารถมีสิ่งที่มุ่งประสงค์ทุกอย่างแต่แทนที่จะมีความสุขเขากลับคิดต่อไปว่าถ้าเราได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏมีข้าทาสบริวารจำนวนพันมีปราสาท3หลังสำหรับอยู่ใน3ฤดูเราคงจะมีความสุขถ้าเขาไม่ตายเสียก่อนและสามารถเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างตามที่ปรารถนาจริงเขาก็หามีความสุขไม่เมื่อได้เป็นพระราชาครองแคว้นแล้วก็น่าจะเป็นต่อไปพยายามต่อไปที่จะเป็นมหาราชาครอบครองแคว้นอื่นๆด้วยเมื่อได้เป็นมหาราชาแล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทั่วแผ่นดินต่อไปอีกไม่รู้จักจบสิ้นธรรมชาติของมนุษย์ผู้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาย่อมเป็นเช่นนี้ทุกคนอยู่ในลักษณะโยนความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามพอตามไปถึงแทนที่จะจับยึดเอาความสุขไว้แล้วก็ยุติการวิ่งไล่ความสุขกลับโยนเอาความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งตามอีกวิ่งไปเรื่อยๆทำนองนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในที่สุดไม่ได้พบกับความสุขที่ตนแสนปรารถนาท่านผู้เจริญสุรเมธะพูดขึ้นในระหว่างข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านว่าความอยากของมนุษย์ต่อสู้ดิ้นรนและประสบความทุกข์อย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าตัณหาประการแรกคือความอยากในกามหรืออยากในสิ่งต่างๆมาสู่ตนนั้นข้าพเจ้าพอจะเข้าใจได้แล้วข้าพเจ้าอยากฟังตัณหาประการที่สองคือภวตัณหาที่ท่านบอกว่าอยากให้อยู่นั้นต่อไปดูก่อนอุบาสกธรรมดามนุษย์เมื่อได้สิ่งใดมีสิ่งใดแล้วย่อมจะมีความรักความยึดถือความหวังและก็ความห่วงในสิ่งนั้นอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับตนตลอดไปหรืออยากให้ตนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปไม่อยากให้มีการสูญเสียการพลัดพรากเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าภวตัณหาคือความอยากให้อยู่

ข้อนี้ข้าพเจ้าเข้าใจสุระเมทะกล่าวขึ้นแต่ยังไม่เข้าใจในข้อที่ว่าความอยากให้อยู่นี้ก่อให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรเราอยากได้สิ่งใดมาแต่สิ่งนั้นไม่มาเราก็ผิดหวังเป็นทุกข์ฉันใดเราอยากได้สิ่งใดอยู่แต่สิ่งนั้นไม่อยู่กับเราเราก็เกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ฉันนั้นความอยากให้อยู่ก่อให้เกิดทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่อาจจะอยู่กับเราได้ตลอดกาลเพราะสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปตามสภาพของมันมาแล้วก็ต้องไปทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แม้เราแสนจะหวงแหนแสนจะระแวดระวังมันก็มีอันสูญเสียไปจนได้เพราะภัยพิบัติต่างๆเช่นโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยราชภัยเป็นต้นบุคคลที่เรารักก็ยังมีอันตรายจากเราไปหรือหนีจากเราไปโดยที่สุดแม้แต่สมบัติใกล้ชิดที่สุดกับตัวเราคือสังขารร่างกายของเราก็ยังต้องพลัดพรากจากเราไปเช่นวัยหนุ่มวัยสาวหายไปวัยแก่เข้ามาแทนผมสีดำสนิทหายไปผมสีขาวเข้ามาแทนผิวหนังที่เต่งตึงหายไปผิวหย่อนยานหยาบกร้านเข้ามาแทนสายตาที่แจ่มใสหายไปสายตาที่ฝ้าฟางเข้ามาแทนฟันค่อยๆทยอยกันจากไปทีละซี่สองซี่จนหมดเกลี้ยงปากเป็นอาทิสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุนามธรรมย่อมมีอันเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาผู้ใดยึดมั่นไว้ด้วยอุปทานและอยากให้มันอยู่ด้วยภวตัณหาผู้นั้นย่อมเสี่ยงแท้ที่จะผิดหวังและเป็นทุกข์ท่านพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วท่านผู้เจริญท่านอธิบายได้แจ่มแจ้งดีมากประกอบด้วยอุปมาอุปไมยน่าชวนฟังข้าพเจ้าอยากทราบความหมายของวิภวตัณหาคือความอยากให้ไปต่อไปขอนิมนต์ท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังด้วยสุระเมทะถ้าท่านเข้าใจตัณหาสองประการแรกดีแล้วก็เป็นการง่ายที่จะเข้าใจตัณหาประการสุดท้ายความทุกข์ประการแรกเกิดจากเราอยากให้มาแต่มันไม่มาความทุกข์ประการที่สองเกิดจากเราอยากให้อยู่แต่มันไม่อยู่ความทุกข์ประการที่สามเกิดจากเราอยากให้ไปแต่มันไม่ยอมไปในชีวิตของทุกคนจะต้องมีบางครั้งที่จะต้องทนอยู่กับสิ่งของบุคคลหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอย่างยิ่งแต่จะหลบหนีไปไหนก็ไม่ได้จำเป็นจำใจทนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแม้แต่ท่านเองก็เคยได้รับความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างและอยากให้มันหายไปอย่างรุนแรงแต่มันก็ไม่ยอมหายจำต้องทนเจ็บอยู่ด้วยความลำบากอย่างนี้แหละเรียกว่าทุกข์เกิดจากความอยากให้ไปท่านผู้เจริญสุระเมทะกล่าวพลางยืดตัวขึ้นถอนหายใจเทศนาของท่านแจ่มแจ้งและจับใจข้าพเจ้าเหลือเกินบัดนี้ข้าพเจ้ามองเห็นทะลุปลุกโปร่งแล้วว่าเพราะเหตุไรมนุษย์จึงประสบความทุกข์เพราะเหตุใดจึงมีคนในโลกเพียงจำนวนน้อยที่มีความสุขเจ้าตัณหาสามประการนี้เองเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ท่านผู้เจริญเมื่อได้รู้จักความทุกข์และเหตุแห่งความทุกข์แล้วข้าพเจ้าก็อยากทราบต่อไปถึงวิธีการดับทุกข์ว่าจะทำอย่างไรจึงจะดับความทุกข์ได้ดูก่อนอุบาสกเมื่อบุคคลกำลังถูกไฟเผาได้รับความเร่าร้อนถ้าเขาอยากได้รับความเย็นสบายเขาย่อมดับไฟนั้นเสียชั้นใดบุคคลที่ถูกไฟตัณหาเผาได้รับความทุกข์ถ้าอยากจะมีความสงบสุขเขาก็ดับไฟคือตัณหานั้นเสียฉันนั้น
ท่านผู้เจริญสุระเมทะถามขึ้นได้ฟังคำตอบของท่านแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าการดับตัณหาเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่ในเมื่อลงมือปฏิบัติจริงๆคงไม่ใช่ง่ายนักดอกกระมังพระเถระยิ้มนิดๆต่อความฉลาดหลักแหลมของสุระเมทะแล้วกล่าวว่าท่านพูดถูกแล้วอุบาสกการดับตัณหาไม่ใช่งานทำได้ง่ายๆวิธีการดับตัณหาตามที่พระบรมศาสดาของเราทรงแสดงไว้ประกอบด้วยกรรมวิธีเป็นอเนกต้องอาศัยความตั้งใจอันเด็ดเดียวความภาคเพียรพยายามอันยอดเยี่ยมและต้องใช้เวลานานพระบรมศาสดาของเราเองกว่าจะดับเพลิงตัณหาได้ก็ต้องใช้เวลาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปสุระเมธะถอนหายใจอย่างท้อแท้แล้วกล่าวเป็นเชิงหมดหวังว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเองคงไม่มีวันจะดับตัณหาได้อย่าเพิ่งท้อแท้ใจอุบาสกพระเถระปลอบท่านยังไม่สิ้นความหวังทีเดียวข้าพเจ้ากล่าวว่าพระบรมศาสดาทรงใช้เวลาดับตัณหาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปนั้นข้าพเจ้าหมายถึงการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพุทธภูมิแต่การบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นสาวกภูมิไม่ต้องใช้เวลายาวนานดังขนาดนั้นอีกประการหนึ่งท่านเองก็ไม่ทราบว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วนานเท่าไหร่บางทีบารมีของท่านอาจจะเต็มบริบูรณ์แล้วพอลงมือปฏิบัติก็อาจจะดับตัณหาได้ทันทีก็อาจจะเป็นได้ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอท่านได้โปรดบอกวิธีดับตัณหาเบื้องต้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเถระนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกแม้ว่าวิธีดับตัณหาจะมีหลายวิธีแต่เมื่อสรุปแล้วก็มีเพียงสองวิธีเท่านั้นคือวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ตัดสินใจจะอุทิศชีวิตแก่การดับเพลิงตัณหาอย่างเดียวเช่นภิกษุภิกษุณีเป็นต้นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะทำให้ชีวิตของตนมีความสุขทั้งที่อยู่ในโลกอันวุ่นวายท่านจะเอาวิธีไหนท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีความสนใจวิธีหลังเพราะอยากจะเริ่มลงมือปฏิบัติเป็นการทดลองก่อนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังท่านก็ทราบแล้วว่าตัณหาคือความอยากเกิดจากเวทนาหรือความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจและเวทนานี้ก็เกิดจากผัสสะคือการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะและใจถูกต้องธรรมารมณ์ตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปสวยๆงามๆท่านจะเกิดสุขเวทนาคือความรู้สึกพอใจเมื่อเกิดความพอใจแล้วก็อยากได้รูปนั้นนี้เป็นกามตัณหาอยากให้รูปนั้นคงอยู่นี้เป็นภวตัณหาต่อจากนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงกันข้ามถ้าตาเห็นรูปไม่สวยไม่งามทุกขเวทนาหรือความไม่พอใจก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดทุกขเวทนาแล้วก็อยากได้รูปนั้นสูญหายไปเสียทำลายไปเสียพินาศไปเสียนี่เป็นวิภวตัณหาต่อจากนั้นทุกข์ก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้เห็นเฉพาะเรื่องตากับรูปเท่านั้นเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมรมก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านทราบสายทุกดังที่ข้าพเจ้าอธิบายมานี้แล้ว
วิธีดับทุกข์ก็ดับตามสบายก่อนอื่นจะต้องมีสติความตื่นตัวอย่าเผลอต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวคือรู้ในขณะนั้นๆว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เมื่อตาเห็นรูปสวยก็ดีไม่สวยก็ดีก็ให้รู้ว่าตากำลังเห็นรูปถ้ารู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เวทนาจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนถ้าเวทนาเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าเวทนาชนิดไหนเกิดขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้จะเกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนถ้าตัณหาเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าตัณหาชนิดไหนกำลังเกิดขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นก็มีกำลังอ่อนถ้าทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นถ้ารู้อย่างนี้ทุกข์จะค่อยๆดับไปสุรเมธะนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นตัวสำคัญที่สุดก็คือสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกสติสัมปชัญญะนี้แลคือธรรมที่สำคัญที่สุดในการดับทุกข์อันสติสัมปชัญญะนี้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่ประมาทนั่นเองและความไม่ประมาทนี้พระบรมศาสดาของเราตรัสว่าเป็นยอดคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมทั้งหลายย่อมรวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าทั้งหลายย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ท่านเชื่อว่าได้ปฏิบัติตามยอดคำสอนของพระบรมศาสดาท่านผู้เจริญเท่าที่ฟังวิธีดับทุกข์ของท่านมาข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้ทุกเมื่อและทุกหนทุกแห่งข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไปพระเรวัตเถระได้อธิบายสัจจะอีก2ประการคือนิโรธสัจจะและอริยมรรคสัจจะแก่เขายังเขาให้เกิดศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วสุรเมธะก็อำลาไปพักผ่อน

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11รายมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21รายและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมด้านการศึกษากีฬานันทนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมรวมทั้งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเด็กเยาวชนบุคคลองค์กรที่เป็นต้นแบบของสังคมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศชาติสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติ
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็นหนึ่งใน5กองงานงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดตราดที่ว่าจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่ว่าเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดตราดที่ว่าได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
3: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้ม
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลาย ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
7: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
8: ถึกเส้นบ่จ้า
7: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
8: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
7: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
8: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
7: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
8: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ผมเองก็ไม่ได้สนใจเช่นกันถ้าหากไม่ใช่เพราะขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วมองลงมาเห็นปากหลุมนั่นแง่ทรายบอกชั่วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็บุกป่าปรงและเฟิร์นที่ขึ้นเป็นดงเตี้ยๆอยู่นั้นเข้าไปพบกับตำแหน่งที่แง่ทรายให้คำรายงานไว้ก่อนแล้วทั้งหมดอุทานออกมาเมื่อมองเห็นสภาพของหลุมประหลาดนั้นต่างแยกย้ายกันออกสำรวจอย่างถี่ถ้วนรอบๆปากหลุมรพินกับเชษฐาไต่ลงไปยังก้นหลุมนั้นในขณะที่แง่ทรายและมาเรียช่วยกันใช้มีดเดินป่าตัดใบปรงที่งอกแผ่ปกคลุมอยู่ริมปากหลุมเพื่อเปิดให้แสงสว่างโล่งออกไปจะได้มองเห็นสภาพของหลุมได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่รพินหยิบขึ้นมาส่งให้เชษฐาก็คือกล่องสังกะสีของเตาแก๊สสำเร็จรูปแบบเดียวกับที่เขาค้นพบมาก่อนแล้วมีรอยถูกลนไว้จนดำและทางแยกออกจากกันจนเป็นขาสำหรับรองรับภาชนะประเภทกระป๋องหรือหม้อสนามซึ่งใช้วางหุงต้มอยู่ข้างบนไม่มีปัญหาเลยครับสองคนนั่นมาอาศัยพักอยู่ที่นี่จริงๆจอมพรานพูดแผ่วต่ำแล้วชี้ให้นายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาก้มลงมองที่พื้นบริเวณหนึ่งมีใบปรงแห้งปูรองพื้นไว้กลาดเกลื่อนแม้จะเป็นร่องรอยที่เก่าแก่แล้วก็ยังพอจะสังเกตเห็นได้ว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์เพราะมีรอยมีดตัดออกจากต้นเชี่ยถากัดริมฝีปากเบาๆเดินสำรวจไปรอบๆหลุมใช้ปลายรองเท้าเขี่ยก้อนหินและเศษหินเพื่อจะแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกแต่ก็ไม่พบอะไรมากไปกว่าที่รับเพียงชี้ให้ดูแล้วส่วนด้านบนปากขอบหลุมซึ่งอีก4คนช่วยกันตรวจก็ได้รับรายงานจากมาเรียลงมาว่าเขาตัดใบปลงออกมาจากต้นของมันริมปากหลุมนี่เองรอยตัดจากมีดเห็นได้ชัดเจนทีเดียวแล้วแม่มสาผู้สำทัดในทางธรณีวิทยาและโบราณชีวศาสตร์ก็โดดตามลงมาในหลุมอย่างแคล่วคล่องสุดตัวลงเอามือคลำสำรวจพื้นดินกับบริเวณผนังรอบด้านของหลุมตาสีดอกผักตบเบิกสว่างเวววาวอยู่ครู่ก็บอกต่อมาอย่างมั่นใจว่าแง่ทรายเข้าใจถูกต้องแล้วหลุมนี้เกิดจากสะเก็ดดาวตกขนาดย้อมย้อมไม่เกิน100ปีมานี้เองและดินบริเวณนี้เป็นดินอ่อนทำให้มันกลายเป็นบ่อและตัวสะเก็ดดาวเอกก็ฝังจมลงไปตื้นๆถ้าขุดตามลงไปไม่เกินฟุตเดียวก็จะพบหินอุกาบาตลูกนี้ได้ป่าปรงกับไม้ประเภทเฟิร์นที่ปกคลุมอยู่นี้ก็เป็นป่าใหม่ที่เกิดขึ้นของพันธุ์พืชชนิดนี้มีอายุไม่มากนักหล่อนเงยหน้ามองขึ้นไปยังแง่ทรายผู้ยืนตระหง่านอยู่ปากหลุมนายแผนที่ลายแทงบอกถึงหลุมหรือป่าปลงบริเวณนี้หรือเปล่าแง่ทรายสั่นศีรษะไม่มีนายแมมมาเรียพยักหน้าอย่างพอใจลุกขึ้นยืนก็ควรจะเป็นเช่นนั้นลายแทงนั้นเห็นว่าเขียนกันไว้ตั้ง400ปีไม่ใช่เหรอลักษณะภูมิประเทศที่เราเห็นอยู่นี้มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเจ้าของลายแทงจึงไม่ได้ระบุไว้ในแผนที่ของเขามิฉะนั้นเขาก็ไม่น่าจะละเลยจุดหมายสำคัญนี้เสียได้เพราะมันเป็นจุดที่เห็นได้เด่นชัดโดดเดี่ยวออกมาจากภูมิประเทศส่วนใหญ่รอบด้านโดยไม่มีที่อื่นเหมือนอีกเลยเชิดถ่ายโยนขาเตาแก๊สที่ถือพิจารณาอยู่ในมือขึ้นไปให้ใช้ยันเงียบๆอดีตในทหารปืนใหญ่พลิกดูอย่างใช้ความคิดในขณะที่ดารินเข้ามาจ้องอยู่ด้วยราวกับว่าจะจ้องให้เกิดเป็นภาพของพี่ชายที่หายสาบสูญปรากฏขึ้นมาให้ได้ระหว่างที่ทุกคนยังเงียบมาเรียหันไปทางจอมพรานคุณคิดยังไงไพรวานฉันหมายถึงสภาพของคนทั้งสองที่มาพักหลบอยู่ในหลุมนี้เมื่อปีที่แล้วก็น่าจะปกติสุขเป็นอันดีปราศจากภัยพิบัติหรือเรื่องอันตรายคุกคามเข้าถึงตัวใดๆทั้งสิ้นมีที่นอนสบายดีกว่าเราในปัจจุบันนี่เสียอีกคุณพูดไว้ถูกแม่มสาวพึมพำกวาดตามองไปรอบๆบริเวณก้นหลุมแคบนั้นทั้งสองคนนั้นเป็นนักเดินป่าที่ฉลาดแล้วมีขีดความสามารถสูงสุดหรือจะพูดอีกทีนึงตลอดเส้นทางโชคของเขาดีมาตลอดทุกระยะอาจดีกว่าพวกเราที่ตามมาภายหลังนี่ด้วยซ้ำฉันสังเกตดูว่าเขาทั้งสองไม่ผ่านพบหรือเผชิญกับวิบัติภัยหนักๆอย่างที่พวกเราเจอกันมาแล้วเลยแคล้วคลาดหลีกหลบมาได้ทุกทีเราน่าจะลงความเห็นแน่นอนได้แล้วกระมังว่าทั้งสองคนผ่านขึ้นเทือกเขาพระศิวะได้สำเร็จภายหลังอึ้งไปอึดใจพรานใหญ่ก็ก้มศีรษะรับผมเองก็อยากจะเชื่อแบบนั้นจากร่องรอยตำแหน่งที่พักครั้งล่าสุดของเขาที่เราพบอยู่เดี๋ยวนี้ คุณว่าคนทั้งสองนั่นน่ะตัดทางมาถึงบริเวณนี้ทางด้านไหนเชษฐาถามเป็นประโยคแรกก็คงจะเป็นด้านเดียวกับที่เรามานั่นแหละครับโดยผ่านลงจากเทือกเขาด้านใต้นี่และก่อนจะลงจากเขาก็คงได้พิจารณาเห็นภูมิประเทศกำหนดไว้ถูกต้องแล้วว่าตำแหน่งไหนคือเนินจันทร์แล้วก็เข้ามายึดชัยภูมิตรงนี้เป็นที่พักแรมซึ่งมันก็ห่างจากเนินจันทร์ระยะเดินไม่ถึง20นาทีเท่านั้นเอง
1: แล้วพี่กลางกับคนของเขาไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะได้รับอันตรายใช่ไหมเขาปลอดภัยดีที่สุดนะ
0: ดารินร้องถามลงมาไม่มีใครครับจากหลักฐานที่เราเห็นอยู่นี่ราชสกุลสาวยิ้มออกมาได้ประสานมือพนมอยู่เหนือทรวงอกแงนหน้าขึ้นเหมือนจะสวดภาวนาตรงนี้แหละเขาพักกันอยู่เป็นปกติชัยยันพูดแต่ไกลจากที่พักของเขาออกไปในทิศทางที่เขาพยายามจะตัดขึ้นเทือกเขาพระศิวะเราจะไม่คิดแสวงหาเขาเงื่อนเพิ่มเติมแล้วเราจะเชื่อแน่ได้ยังไงว่าเมื่อพ้นจากหลุมนี้ออกไปแล้วทั้งสองคนอยู่ในภาวะเช่นไรต่อไปรับพินไพรวันกระโดดขึ้นมาบนปากหลุมตามเดิมเชษฐาและมาเรียจึงพากันไต่ตามขึ้นมาชุมนุมกันอยู่ปากขอบหลุมทั้งหมดทุกคนช่วยกันใช้สายตาสำรวจภูมิประเทศรอบด้านทั้งใกล้และไกลออกไปทุกทิศเพื่อสรุปข้อวินิจฉัยให้ใกล้เคียงที่สุดครั้นแล้วเสียงตอบคำเปรยถามของชัยยันแทนที่จะมีมาจากจอมกุเทศผู้ทุกคนหวังใจว่าจะได้ฟังความเห็นของเขาเป็นหลักใหญ่กลับกลายเป็นเสียงห้าวกังวานลึกของเงาทรายพูดแต่ไหนแต่ไรเป็นคนพูดน้อยที่เห็นประจันหน้าอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่ห่างไกลจากเราทุกคนในขณะนี้คือเทือกเขาใหญ่อันเป็นยอดสูงสุดของทิวพระศิวะระยะจากที่นี่ไปถึงตีนเชิงนั่นห่างไม่เกิน2กิโลเมตรเส้นทางราบโล่งมองเห็นอยู่ชัดเจนปราศจากสิ่งใดอำพรางตาหรือมีส่วนลี้ลับระยะทางช่วงนี้แหละที่คนสาบสูญทั้งสองและพวกเราทั้งหมดจะต้องมุ่งไปอย่างตายตัวไม่มีทางแยกไปทางอื่นอีกแล้วเพื่อที่จะแสวงหาทางอันถูกต้องตัดขึ้นถ้าความหายนะของชีวิตจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองมันก็จะต้องเกิดในระยะเพียง2กิโลเมตรนี่เท่านั้นทุกคนหันกลับไปมองและก็เงี่ยหูฟังอธิบายให้ชัดเจนฝั่งนี้อีกหน่อยสิแง่ทรายเชษฐาเตือนอย่างร่าร้อนใจทุกท่านควรจะสรุปให้แน่ชัดเสียก่อนว่าต้องการข้อวินิจฉัยเช่นไรและก็มีขอบเขตเฉพาะจุดแค่ไหนแง่ทรายกล่าวเนิบนาบแช่มช้าด้วยเสียงลึกได้ระดับการจะค้นหาข้อวินิจฉัยอันกว้างขวางเกินไปบางทีอาจทำให้เรางงและหาจุดสรุปได้ไม่แน่นอนขอให้ผมได้ถามสักประโยคเดียวเท่านั้นท่านต้องการทราบสิ่งใดในขั้นแรกนี้ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือคำถามอันเป็นจุดกว้างขวางที่สุดซึ่งจะไม่มีใครสามารถตอบได้เลยนอกจากสวรรค์เบื้องบนเท่านั้นแต่ถ้าถามผมว่าเมื่อบรรลุถึงเนินจันทร์แล้วทั้งสองคนมีชีวิตอยู่หรือมาเสียชีวิตที่นี่เราก็อาจค้นหาคำตอบได้ง่ายขึ้นท่านหัวหน้าคณะครางออกมาแกพูดถูกแง่ทรายตอนนี้เราต้องการข้อวินิจฉัยเฉพาะอย่างหลังที่แกว่านี่ก่อนเท่านั้นคือเมื่อมาถึงที่นี่แล้วทั้งสองคนผ่านพ้นไปได้ไหมหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหากันภายหลังเพราะมันหมายถึงว่าถ้าสองคนผ่านที่นี่ไปได้เขาก็หาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะสำเร็จและเมื่อพบกับความสำเร็จในเส้นทางสำคัญด่านสุดท้ายนี้แล้วจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมผู้กองครับใช่ถ้าเช่นนั้นแง่ทรายกล่าวพร้อมรอยยิ้มบางๆก็มีระยะทางเพียงแค่2กิโลเมตรจากที่นี่ไปจนถึงตีนเทือกเขาใหญ่โน่นเท่านั้นที่เราจะตรวจให้แน่ใจได้ว่า2คนเสียชีวิตหรือไม่ตรงไหนและอย่างไร
1: QED
0: มาเรียพึมพำทุกคนทอดสายตาตัดเนินสูงสูงต่ำต่ำเหมือนสนามกอล์ฟไปยังตีนเทือกพระศิวะที่มองเห็นอยู่เหมือนจะเอื้อมมือถึงพากันนิ่งเงียบไปอีกพักใหญ่เงาทรายพยายามให้เราเชื่อว่าทั้งสองคนตัดเทือกพระศิวะได้สำเร็จใช่ไหมผู้กองในที่สุดเชษฐาก็กระซิบถามระพินแผ่วเบามีเหตุผลที่จะเชื่อได้อย่างนั้นครับเส้นทางมันก็ใกล้ๆกันแค่นี้เองไม่มีอะไรจะให้สงสัยว่าสองคนแยกหลงไปทางอื่นอีกแล้วแล้วก็เมื่อหลุมที่เราพบเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าทั้งสองคนยังมีชีวิตตลอดเส้นทางใกล้ๆที่ตัดขึ้นเทือกพระศิวะเขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยผมก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันท ถ้าพวกเราไม่มาเผชิญหน้าก็ไอ้พวกกองทัพหมาป่าพวกนี้อนุชากับหนานอินจะไม่มีทางรอดไปได้เลยถ้าเขาพบอย่างที่เราพบอยู่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เราพบคุณชายอนุชากับคนของเขาอาจไม่พบก็ได้เพราะมันไม่แน่เสมอไปว่าเมื่อถึงฤดูกาลนี้หรือวันเวลานี้ฝูงหมาป่าจะต้องเคลื่อนหาสัตว์เข้ามาถึงที่นี่มันอาจจะมาอย่างไม่เป็นเวลาแล้วก็บังเอิญประจวบเหมาะกับที่เรามาถึงพอดีคุณแน่ใจอย่างนั้นหรือผู้กองผมคิดเช่นนี้ครับถ้าภัยจากกองทัพหมาป่าที่เกิดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของเราในขณะนี้เป็นภัยที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอตรงกับฤดูกาลของมันวายาก็น่าจะเตือนให้เราทราบล่วงหน้าแล้วแต่นี่วายาไม่ได้บอกไว้เลยก็แสดงว่ามันมาอย่างลมเพลมพัดและโอกาสที่ฝูงของมันจะรวมกลุ่มกันได้เป็นจำนวนมากๆนับพันๆตัวแบบนี้ก็เป็นโอกาสน้อยมากอาจจะในรอบ10หรือ20ปีสักครั้งหนึ่งสังเกตดูจากความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้แสดงว่าตื่นกลัวภัยใดๆมาก่อนเลยของสัตว์ที่หากินอยู่ในทุ่งแถบนี้ทั้งหมดถึงคราวนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่าพวกมันคงไม่อยู่ที่นี่กันนานนักคงจะเคลื่อนขบวนหาสัตว์เป็นอาหารลงไปทางป่าต่ำเรื่อยๆไปถ้าไม่เข้าเล่นงานเราในคืนนี้ก็คงจะยกขยงเลยผ่านบริเวณนี้ไปหมดแล้วเชษฐาพยักหน้ายิ้มกลั้นๆกล่าวขึ้นกับทุกคนว่าเอาละก็เป็นอันสรุปได้แล้วข้อที่หนึ่งเราแน่ใจได้ว่าอนุชาและคนของเขามาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะได้สำเร็จข้อที่สองเราตามเข้ามาถึงปากประตูด่านสุดท้ายแล้วละรอเวลาสำคัญที่จะตีปริศนาลายแทงตามเขาขึ้นไปให้ได้เท่านั้นส่วนข้อที่สามเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องหาทางป้องกันตัวเราเองให้รอดปลอดภัยจากพายุของไอ้หมาถิวพวกนั้นจนกว่าจะถึงตะวันตกดินแล้วก็พระจันทร์ขึ้นพรุ่งนี้พรางอดีตท่านทูตทหารบกก็หันไปโอบแขนรอบไหล่กว้างของแง่สายไว้กอดแน่นอย่างรักสนิทแง่สายแกทำให้พวกเราทั้งหมดสบายใจและก็มีความหวังขึ้นเหลือเกินงานของแกวันนี้เป็นงานชิ้นโบแดงทีเดียวแหละที่ช่วยให้เราแน่ใจว่าคนสาบสูญที่เรากำลังตามตัวอยู่แทบจะล้มตายเนี่ยน่ะเขาได้มาถึงที่นี่โดยสวัสดิภาพและก็ผ่านประตูสำคัญเข้าไปได้ถ้าไม่พบรอยของเขาครั้งหลังสุดนี่ต่อให้พวกเราทั้งหมดตัดทางขึ้นเทือกพระศิวะได้สำเร็จเราก็หวังไม่ได้เลยว่าเราจะได้ข่าวคราวอะไรจากเขาอีกหรือไม่เงยสายก้มศีรษะต่ำลงอย่างคารวะและสำรวมขณะนั้นเองลมเย็นเยือกจากทิศเหนือก็พัดโชยมาทุกโสตประสาทแววเสียงห่าวหอนดังแซ่ข้ามขอบเนินเขามาฟังเสียบเสียงเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจราวกับเสียงของหมื่นแสนปีศาจจากขุมนรกโลกันใกล้เข้ามาเป็นลำดับรับพินไพรวันไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่ทำสัญญาณให้ทุกคนบ่ายหน้ากลับที่พักโดยเร็วทั้งหมดจ้ำกันอย่างชนิดตัวเปลวเกือบจะเป็นวิ่งโดยมีพรานใหญ่และเงซายเดินคุมมาเบื้องหลังกลุ่มพรานพื้นเมืองกำลังยืนรวมกลุ่มชี้มือร้องเอะอะบอกกันเองด้วยสำเนียงที่ฟังไม่ได้สับขณะที่ฝ่ายนายจ้างพากันไต่เนินขึ้นมาอย่างรีบร้อนพวกนั้นหันหน้ามามองไปด้านเหนืออันเป็นบริเวณส่วนลำคอและศีรษะของภูมิประเทศรูปนางนอนด้านเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีใครหันมาเห็นหรือสนใจกับฝ่ายนายจ้างที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาสมทบเอ๊ะนั่นพวกนั้นกำลังดูอะไรกันเชิดถาร้องขึ้นทำให้ทุกคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาจ้ำอยู่ในขณะนี้เงยขึ้นมองตามรีบเข้าเถอะครับพรานใหญ่บอกพร้อมกับออกวิ่งนำหน้าไต่ทางขึ้นไปโดยเร็วคล้อยทำให้ทุกคนวิ่งตามเป็นพรวนทันทีที่อีก5คนวิ่งไต่เนินขึ้นมาถึงและพวกนั้นหันเห็นเสียงร้อนรนของบุญคำก็กระขือกระหอบบอกมาว่านายดูนั่นข้ามเนินสูงสูงต่ำต่ำอันเป็นบริเวณลอนท้องและสวงอกของนางนอนขึ้นไปตรงตำแหน่งอันเป็นชะง่อนสูงรูปคางแม้จะห่างออกไปกว่ากิโลเมตรทุกคนก็มองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างถนัดเพราะความโล่งโถงของภูมิประเทศปราศจากสิ่งใดรกบังตาผงคลีคล้อยตลบเป็นม่านควันอยู่ยังบริเวณนั้นในลักษณะหมุนวนราวกับพายุทอร์นาโดก่อตัวสาเหตุของม่านฝุ่นที่คลุมเป็นเกลียวอยู่นั้นมาจากกองทัพของไอ้หมานรกจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังล้อมไล่สัตว์สีเท้าขนาดใหญ่ที่ยังมองไม่เห็นแน่ชัดว่าเป็นอะไรอยู่อย่างโกลาหลอลหม่านผู้ถูกล่าซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารกว่าฝ่ายล่าหลายสิบเท่านั้นวิ่งเตลิดอยู่ในถ้ำกลางวงล้อมพยายามที่จะมุ่งขึ้นมาที่ราบสูงแต่ฝ่ายล่ามีจำนวนมากมายเสียจนแทบจะเรียกได้ว่าบรรจุเต็มทุกตารางนิ้วของพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมดพัวพันห้อมล้อมหนาแน่นไปทุกด้านเห็นไกลๆในขณะนี้เหมือนแมลงสาบที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่ท่ามกลางฝูงมดสีดำ
2: คุณพระช่วยนั่นมันกำลังเล่นงานอะไรอยู่
0: ดารินอุทานเบิกตาโพลงช้างกลามังมาเรียร้องมาอีกคนเชษฐากับชัยยันล้วงกล้องส่องทางไกลออกมาอย่างรีบร้อนลุกลนยกขึ้นส่องพอปรับเลนได้ที่ก็หลุดปากออกมาเกือบจะเป็นเสียงตะโกนแรดอาซีน้อยกำลังจะเสร็จมันอยู่แล้วไม่มีทางรอดได้เลยอีกสองสาวนึกถึงกล้องประจำตัวขึ้นได้ก็รีบเอาขึ้นมาส่องดูบ้างเพื่อจะได้เห็นได้ถนัดที่สุดส่วนเชษฐาส่องกล้องของเขาให้แล้วพินทุกคนที่จับเห็นภาพจากกล้องส่องทางไกลขนาดนี้พากันยืนตัวแข็งไปหมดจากเลนย่นระยะช่วยเห็นสิ่งที่โอลหม่านอยู่ลิบๆข้างหน้าปรากฏชัดขึ้นในคลองจักษุเหยื่อกลางวงล้อมของฝูงหมาหิวบ้าเลือดเหล่านั้นคือแรดโบราณซึ่งมีขนาดเกือบเท่าช้างความใหญ่โตประกอบกับความดุร้ายปราดเปรียวของมันในขณะนี้ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้อย่างใดทั้งสิ้นจากปริมาณมากมายนับไม่ถ้วนของฝูงหมาหิวมันเพ่นโผล่โลดเต้นอยู่ท่ามกลางฝูงหมาเหมือนกับว่าแผ่นดินทุกตารางนิ้วตรงบริเวณนั้นแปรสภาพเป็นฐานไฟแดงหกหน้าหกหลังเหยียบย่ำและงัดหัวขึ้นฟิดไปทุกทิศมองเห็นชัดว่าไอ้ฝูงหมาป่านรกถูกเรียวแรงมหาศาลงัดให้แตกกระจัดกระจายลอยสูงขึ้นไปบนอากาศราวกับถูกดินระเบิดตันแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้ฝ่ายที่กลุ่มรุมอยู่ในขณะนี้แตกกระจายล่าถอยออกไปได้แม้แต่นิดเดียวตรงข้ามกลับบุกเข้าประชิดตัวทุกด้านแยกเขี้ยวขาวสลอนงับและกระชากทึ่งลงไปบนทุกส่วนเท่าที่ปากของมันจะงับถึงที่ถูกเหยียบแหลกหรือขีดกระเด็นไปก็ส่วนหนึ่งที่เหลือก็จู่โจมนัวเนียดาหน้าเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดเลือดฉโลมแดงฉานไปตลอดทั้งตัวของเจ้าแรดอาซินอยเคราะห์ร้ายตัวนั้นไม่มีทางที่จะเพ่นผลให้หลุดพ้นออกไปจากวงล้อมหนาแน่นทุกด้านได้เลยและนับเป็นเวลาที่ผ่านไปทุกอึดใจก็ดูเหมือนว่าไอ้ฝูงหมาป่าจากขุมนรกโลกันเหล่านั้นจะวิ่งประดังพลูพรั่งกันเข้ามาจากซอกเขาทั้งสองด้านราวกับกระแสน้ำเข้าเสริมกำลังช่วยกันรุมถึงหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกขณะจนดูราวกับว่ามีจำนวนไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าโปรดทรงช่วยอาซีนอยตัวนั้นด้วยเถอะมาเรียครางออกมาเหมือนคนกำลังจะขาดใจขาดเสียงกระซิบของมาเรียดังกล่าวภาพที่เห็นก็มาถึงวาระสิ้นสุดของมันแรดโบราณตัวนั้นล้มหงายลงไปกลางฝูงอันชุลมุนลับจากสายตาที่เฝ้าจับมองอยู่ในขณะนี้

ขาว่าควรจะพูดว่าพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะเสียมากกว่าคุณชายันครับโปรดร่วมมือกับผมหน่อยเราต้องลงมือเดี๋ยวนี้แหละรอช้าไม่ได้แล้วประโยคหลังเขาพูดกับชายันด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ยืนจ้องภาพตะลึงอยู่จึงรู้สำนึกกายเพ่นพรวดเข้ามาเอายังไงผู้กองจอมพรานหมุนตัวไปรอบๆตาจับนิ่งไปยังหีบระเบิดที่ขนออกมากองตั้งเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกัดริมฝีปากนิ่งชั่วอึดใจก็เลี้ยวกลับไปมองทางด้านเหนือซึ่งกองทัพหมาป่ากำลังชุลมุนรุมถึงซากอาซีนอยอยู่มันกำลังสนใจอยู่กับแรดเพราะร้ายตัวนั้นอย่าว่าแต่แรดตัวนั้นเพียงตัวเดียวเลยครับขอให้อีก10ตัวก็คงไม่พออิ่มของพวกมันที่เห็นเต็มทุ่งไปหมดนั่นระยะที่เราอยู่เนี่ยกับฝูงของมันตรงตำแหน่งนั้นก็ห่างกันไม่มากนักโชคดีอยู่บ้างที่เรายังอยู่ใต้ทางลมของมันแต่ถ้าตะวันตกดินไปแล้วลมอาจจะเปลี่ยนทิศทางอาจจะช่วยมันได้กลิ่นเราง่ายขึ้นอีกผมจะใช้วิธีวางระเบิดเป็นรั้วล้อมบริเวณที่พักของเราคืนนี้ไว้มันบุกเข้ามาทางด้านไหนก็ระเบิดมันด้านนั้นเป็นการสกัดกั้นและก็ขับไล่ให้มันแตกกระจายออกไปแบบเดียวกับสมัยที่เราถูกโขลงของไอ้แหว่งบุกชัยยันยังยืนงงเชษฐาผู้มีความคิดที่แล่นได้เร็วกว่าก็ถามโดยเร็วฝังระเบิดและต่อสายชนวนสำหรับกดให้ระเบิดอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าฝังล้อมรอบหมดทุกด้านในรัศมีวงกลมรอบที่พักเราจะไม่มีระเบิดและก็สายชนวนพอเราจะไม่วางระเบิดติดต่อกันเป็นแนวถี่มากมายถึงเพียงนั้นหรอกครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เราจะเลือกวางเพียงไม่กี่จุดในรัศมีแวดล้อมที่พักของเราไว้เท่านั้นแหละกะเพียงว่าตัวมันพลูกันเข้ามาก็ไม่พ้นรัศมีระเบิดไปได้เราไม่มีความหวังที่จะใช้ระเบิดฆ่ามันแต่หวังในอนุภาพของเสียงระเบิดขับมันออกไปจากการมุ่งดาหน้าเข้ามาและจะเลือกวางระเบิดในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับพวกเราพักให้มากที่สุดเพื่อให้รัศมีควบคุมแคบจำกัดเข้าจะระเบิดเฉพาะด้านที่มันบุกเข้ามาเท่านั้นแหละวางใกล้ที่พักของเรามากที่สุดเท่าใดก็จะช่วยประหยัดลูกระเบิดได้มากเท่านั้นแต่มันก็อันตรายสำหรับพวกเราทุกคนในค่ายพักด้วยเราไม่ได้อยู่กันกลางที่โล่งบนพื้นราบแต่ก็อยู่ในระหว่างล่องของเนินใกล้กับผนังหินและดินแวดล้อมอยู่ด้วยดีไม่ดีแรงระเบิดจะถล่มผนังดินหินลงมาฝังพวกเราทั้งเป็นกันหมดชัยยันรีบตอบมาโดยเร็วนี่เป็นเรื่องที่คุณชัยยันจะต้องให้คำแนะนำผมว่าเราควรจะวางระเบิดไว้ถึงจุดตรงไหนบ้างเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคุณชัยยันชำนาญกว่าผมในเรื่องนี้ระหว่างที่ชัยยันยังเงอะงะหมุนตัวไปมาเชษฐาก็บอกมาอย่างคนตัดสินใจเร็วตกลงเริ่มงานได้แล้วละรับพินเป็นคนกำหนดแนวทิศว่าจะวางไว้ทางด้านไหนบ้างส่วนชัยยันรับผิดชอบไปในด้านกะระยะการวางว่าควรจะห่างจากที่พักของเราสักเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยขอให้ทำกันอย่างระมัดระวังและก็รอบคอบที่สุดนะคราวก่อนนี้วางระเบิดกันช้างคราวนี้ต้องมาวางดักหมาชัยยันบ่นพำจุปากโครงหัวและฉุดแขนพรานใหญ่ให้เดินตรงไปยังหีบระเบิดรับพินพยักหน้าเรียกแง่ทรายและคนของเขาทั้งหมดให้เข้ามาร่วมด้วยอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ชำนาญในการก่อวินาศกรรมและระเบิดทุกชนิดสุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าหีบระเบิดและอุปกรณ์เหล่านั้นดึงมีดโบวี่ที่ติดเอวอยู่ออกมาขีดลงกับพื้นให้รับพินกับแง่ทรายดูภูมิประเทศที่เราอยู่ในขณะนี้เป็นรูปโคกสามเหลี่ยมและแคมป์ที่พักก็ดันไปอยู่ระหว่างลอกแคบๆอันเป็นเส้นทางน้ำไหลกลางโคกสามเหลี่ยมนี่สำหรับด้านล่างต่ำลงไปไม่กระไรนักหรอกฝังระเบิดห่างลงไปสัก40เมตรก็ปลอดภัยแล้วส่วนแคมป์เอ้ยโทษทีเรียกอะไรดีล่ะชัยยันทำหน้าพิกลยกมือเกาหัวกรากๆมองหน้ารับพินกับเงซายแล้วกระพริบตาปริบๆเมสจะอยู่ในวิกฤตการฉุกเฉินจอมพรานก็อดที่จะขำในคำพูดของชัยยันไม่ได้กัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะส่วนแง่ทรายเบือนหน้าไปทำเสียงเพื่อเพื่อในลำคอเรียกอะไรก็เรียกเถอะครับคุณชัยยันเอาให้เข้าใจกันได้ง่ายๆไปใช้ได้ชัยยันคงมองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นพร้อมกับสายหน้าเดียกระซิบผู้กองนะผู้กองยอดเลยให้ตายสิที่อื่นที่อื่นมีถมเถไปไม่ยักกระสั่งให้วางแคมป์ดันพามาเลือกเอาตรงจุดหมายสำคัญนี่เขาให้ด้วยบริเวณเนินของมอนพิวบิกนี่เหลือลับอยู่แล้วยังอุตส่าห์ซอกสอนดันด้วนลงมาวางแคมป์อยู่ในระหว่างร่องใต้หน้าผาหินชะโงกเข้าให้อีกด้วยไม่สวยละคราวนี้ก็ไม่รู้จะไปสวยกันคราวไหนละว่ามิน่าละไอ้มานรกถึงได้แห่กันมาเต็มทุ่งโธ่เอาอะไรมาพูดครับคุณชัยยันรับพินขมวดคิ้วทำหน้าตาย้อนถามแล้วก็หัวเราะอย่าหน่อยเลยหน้าผู้กองทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนที่ผมแยกทางไปกับคุณทางด้านใต้ไต่ขึ้นไปบนส่วนสูงของเขาลูกนั้นหน่อยเดียวเท่านั้นแหละเมียชี้ผมหันกลับมาดูตรงที่พักของเรานี่ทำเอาผมสะดุ้งสะ

0: ำตลบเลยดูจากบนนั้นมันเห็นได้ชัดเจนเหลือเกินว่าแคมป์ของเราวางอยู่ตรงไหนของเดินจันเมหัวเราะอยู่แทบจะกลิ้งลงมาจากเนินเขาตายชอบอกชอบใจใหญ่บอกผมว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์นี่ช่างเลือกหาที่ตั้งแคมป์ได้เด็ดแท้ส่วนผมก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันให้รู้สึกจั๊กจี้จั๊กเดียมยังไงพี่กนมองเห็นภาพที่เมสกิดชี้ให้ดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละไอ้หมาผีฝูงนั้นก็พรวดพราดเข้ามาเล่นงานเลยไม่เชื่อลองถามเงยสายดูก็ได้มันตายขึ้นไปสูงกว่าผมคงจะยิ่งเห็นถนัดขึ้นไปอีกเมื่อมองย้อนกลับลงมานี่เฉดฐากับน้อยคงไม่ได้เฉลียวคิดสิผมไม่ได้มีเจตนาอื่นใดมากไปกว่าแสวงหาแหล่งปลอดภัยให้แก่พวกเรามากที่สุดในเวลากลางคืนและก็ไม่ทราบมาก่อนเลยจริงๆตรงที่เราวางแคมป์กันอยู่ในขณะนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดแล้วเหนือกว่าทุกแห่งมีที่กำบังลมพายุและก็หิมะขืนอยู่กลางที่โล่งเราก็เสร็จเท่านั้นอย่าเสียเวลาในเรื่องไร้สาระเลยครับวางแผนให้ผมดีกว่าเวลาไม่ได้คอยท่าสองซีกซ้ายขวานี่เป็นหน้าผาสูงชันเหนือเราขึ้นไปคุณคิดว่ามันจะลงมาทางซีกใดซีกหนึ่งในระหว่างสองแห่งนี้บ้างไหมคงไม่หรอกครับเพราะพื้นที่เอียงมากกว่าเกือบ80องศาและก็สูงมากด้วยสัตว์สีเท้าทุกชนิดจะไต่ขึ้นหรือลงแทบจะไม่ได้เลยสองด้านนี้เลิกห่วงได้ถ้างั้นก็หมดปัญหาไปผมยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าคุณให้วางระเบิดดักไว้ด้วยทั้งสองฝั่งนี่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะวางไว้บริเวณไหนดีไม่ดีพอมันตูมขึ้นดินก็ทลายลงมาฝังเราซะเท่านั้นคราวนี้ก็เหลือเนินด้านบนอยู่อีกด้านเดียวบนบริเวณมอนพิวบิกที่มันสามารถจะเข้ามาได้รอบด้านแล้วก็จะกรูกันลงมาอย่างที่พักของเราตามร่องนี่พวกเราทั้งหมดจะอยู่ในระดับที่ต่ำลงไปส่วนมันจะมาจากที่สูงจุดที่จะวางระเบิดจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับส่วนต้นของร่องผาแต่ก็ต้องไม่ใกล้กับที่พักของเราเกินไปนักด้วยเพื่อป้องกันดินถล่มลงมาทับเช่นเดียวกันทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าด้านนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไรจึงสมควรจะกดสวิตช์ระเบิดเพราะเราอยู่ต่ำลงไปมองไม่เห็นการมาของมันไม่รู้ปริมาณหนักเบาของจำนวนที่มันจะแห่กันมาด้วยไม่เป็นไรหรอกครับข้อนี้เป็นหน้าที่ของผมก็พวกนี้เองที่จะคอยตรวจตราสดับจับฟังว่าพวกมันจะลงมาทางด้านนี้หรือไม่ข้ายินกับบุญคำมีประสาทหูที่จะฟังเสียงได้ดีเป็นพิเศษแล้วผมจะวางยามไว้ด้วยให้คอยขึ้นไประวังดูทางด้านบนนี่ถ้ามันมาทางด้านนี้เราก็จะรู้ได้ทันทีชัยยันดีดนิ้วถ้างั้นก็โอเคลงมือได้เลยการจัดวางระเบิดเป็นรั้วล้อมถูกดำเนินขึ้นในทันทีนั้นโดยการร่วมมือระหว่างชัยยันเงซายและรพินมีพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเป็นลูกมืออีกทีนึงทุกคนทำงานอย่างแข่งกับแสงของที่วาการซึ่งโรยตัวมืดมนลงไปตามลำดับชัยยันควบคุมการวางระเบิดอย่างใกล้ชิดที่สุดทุกจุดเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นมันจะต้องทำงานได้อย่างได้ผลซึ่งความจริงมันก็ไม่มีอะไรยากเย็นซับซ้อนนักสำหรับนักวินาศกรรมอย่างเขายิ่งได้คนที่พอจะรู้เรื่องเข้าใจอยู่บ้างแล้วอย่างอดีตร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนและอดีตร้อยโทกองโจรกระเรียงมาเป็นลูกมือช่วยเหลือมันก็รู้เรื่องไปได้ในเวลาอันไม่ล่าช้าแล้วกลุ่มที่ไปจัดการวางระเบิดก็เดินกลับมายังเชษฐามาเรียและดารินซึ่งนั่งดูและคอยฟังข่าวอยู่บนที่สูงเรียบร้อยให้มันแห่กันเข้ามาเถอะคืนนี้เป็นได้หน้าดูหน้าชมกันละชัยยันรายงานเข้ามาก่อนที่จะเดินมาถึงปัดมือไปมาพร้อมกับยิ้มย่องผ่องใสขณะนั้นอากาศขมุกขมัวลงเต็มทีมองเห็นอะไรไม่ได้ไกลนักและเริ่มจะเย็นจัดลงถึงขั้นหนาวกระแสลมพัดผวนอยู่ไปมาเอาทิศทางแน่นอนไม่ได้พวกมันฝูงนั้นยังไม่ได้ไปไหนนะป้วนเปลี่ยนชุมนุมก็อยู่ตรงที่มันกัดแรดอาซิโนยล้มนั่นแหละเชษฐาบอกพลางฉุดแขนดารินกับมาเรียให้ยืนขึ้นกลับที่พักกันเถอะครับจอมพรานกล่าวชวนทุกคนขึ้นทั้งหมดพากันเคลื่อนย้ายจากบริเวณเนินลงไปตามร่องเข้าสู่บริเวณค่ายพักซึ่งขณะนี้เงซายทำหน้าที่ต่อสายชนวนเข้ามาเชื่อมกับสวิตช์แบตเตอรี่สำหรับควบคุมเรียบร้อยแล้วต่างทอดกายลงอย่างอ่อนเปรียบเพลียแรงรพินอธิบายท่านหัวหน้าคณะทราบว่าได้วางระเบิดไว้ในจุดใดบ้างห่างจากที่พักเท่าใดและต้องวางเวรยามไว้อย่างไรโดยเฉพาะบริเวณเดินอันกว้างใหญ่เหนือที่พักขึ้นไปซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพหมาเหล่านั้นสามารถจะเคลื่อนขบวนมาได้อย่างสะดวกรอบทิศเพียงแต่ว่าก่อนจะเข้าถึงตัวพวกมันจะต้องถูกบังคับให้ผ่านลงมาในร่องเนินแคบๆอันทำให้ไม่สามารถจะด่าหน้าเข้ามาพร้อมกันได้เป็นจำนวนมากมายนักเพราะเส้นทางจำกัดซึ่งจะสะดวกต่อการสกัดกั้นขึ้นอีก ทำให้พอจะรับมือไหวแม้ว่าพวกมันบางส่วนจะเล็ดลอดผ่านลงมาได้ก็ตามเราเพียงแต่เตรียมป้องกันตัวไว้เท่านั้นครับเขาบอกกับฝ่ายนายจ้างทุกคนภายหลังเวลาอาหารซึ่งมันจุกระเพาะกันตายกันไปตามมีตามเกิดมันอาจบุกมาเล่นงานเราหรืออาจผ่านความสนใจไม่มาเลยก็ได้เป็นความหวังที่มีน้ำหนักเท่าๆกันแต่ไม่ว่ามันจะมาหรือไม่มาภายในคืนนี้ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้พวกมันก็จะต้องเคลื่อนย้ายไปหมดอย่างแน่นอน
1: ช่วยกันสวดมนต์ภาวนาขออย่าให้มันผ่านมาทางนี้เลยนะจะเป็นดีที่สุด
0: ดารินพึมพำกดทั้งสวดมนต์ภาวนาและทั้งคอยคุมสวิตช์ระเบิดไว้ด้วยนั่นแหละเวรซะจริงๆคืนนี้คงไม่เป็นอันหลับอันนอนกันอีกแล้วละต้องคอยระวังตัวแจเชษฐาว่าพร้อมกับถอนใจเฮือกปนหัวเราะขอให้เจ้านายของผมทุกคนนอนหลับกันให้สบายเถอะครับอย่ากังวลอะไรเลยหน้าที่คอยระวังเป็นของพวกผมเองจอมพรานบอกมาอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคงยิ่งในน้ำเสียงและเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเจ้าหมานรกฝูงนั้นจะบุกเข้ามาหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนเงซทรายจอมจักราจากฝีมือการประพันธ์ของพนมเทียนบทที่179เป็นตอนต่อไปขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับลุงยามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดากขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาท ส่วนสูตรล้างหน้านะครับกลองสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
4: พ่อผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
5: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
6: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
5: ครับผม
4: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
5: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะใครแน
4: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ใครบัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
5: ่ก็ใครอยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ไฟแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
4: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
5: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
7: ครับแม่กันครับ
8: ครับผมแม่สิสร้างอันนั้นลูกแม่ไอ้กาแฟแม่ยังอยู่แม่สิสร้างสมุนไพรตาแม่ลูก
9: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

0: ากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวน้อย

0: ีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแก้มเป๋ๆปากแป๋แป๋เอาแวะแวะถูกจ้าถูกจ้าคุณบอยคุณท่อนชัยมาเราเด้อค่ะ

พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าขมในยาเฝ้าจมล่างเถอะขมขี่เพียไผนาหักสิดียาสุติเตือนเว้าผักกระเดามันขมคืนล่างเถอะกินลาบก้อยยังสิโอแม่นอาวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันกรับโคสุขไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวการกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะหมอบตอบขาจับหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูจ้าถูจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่น้ำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตแรงใจกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444ครับ0902927444ส่งแรงใจดีๆของท่านกันเข้ามาได้เลยอีเมลมาประเดิมก่อนมูอีเมลว่าสั่งสินค้าน้ำเหลวอีเมลขอฟังเพลงนี้ด้วยนุ่มบอยอยากฟังแม่ไม้ป้ายแดงแต่ขอเป็นเวอร์ชั่นของคุณแม่นกน้อยอุไรพรวสันพ่อกันไม่ไหมครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายๆท่านพร้อมวันนี้วันสำคัญของสถานีจริงๆว่าจะนะครับเฮ็ดกิจกรรมนั่นนี่นวลแต่ว่าบ่คือหรอกครับเพราะว่าอย่างวันที่มื้อนี้สิยากกับวันเกิดลูกไส้ครับครบรอบ1ขวบน้องมาวินนะฮะมื้อนี้ก็สิยากแน่จักหน่อยว่าซั่นเถอะไปบ่บ่อยก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังทุกคลื่นครับแล้วก็ทักทายคลื่นน้องใหม่ 96.50 อําเภอเมืองศรีสะเกษด้วย 100.50 แก้งสนามนาง 98.75 นครนายก 101.50 อรัญญประเทศ 96.75 หนองไผ่เพชรบูรณ์ 99.75 อําเภอผู้เวียง103.75 อำเภอน้ำยืนครับ 95.00 สีเมืองใหม่อุบล 90.75 ไร่น้อยอำเภอเมืองอุบล 104.25 อำนาจเจริญ 99.50 ธาตุพนม 87.50 อำเภอเมืองสารคาม 101.00 อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู 107.50 สว่างแดนดินครับ 98.00 ภูพานและก็ 98.25 อำเภอเมืองสกลนคร 100.75 อำเภอกระนวนขอนแก่น 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่น 104.25 สีธาตุอุดรและ 106.75 อำเภอเมืองอุดรธานีแม่ข่ายมาวินเรดิโอขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานี20สถานีครับในเครือบ้านสมุนไพรก่อนค่ำที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับ

0: แม่ไม้ป้ายแดงหนึ่งงานเพลงเพราะๆส่งตรงถึงกันกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้ครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเบาแวะกับอีพ่ออีแม่อยู่มองนี
1: ่สิได้เลื่อนขั้นตามแนง
0: 0902927444ครับ
1: นี่คือตำแหน่งของเรา
0: 0902927444
1: สิมาน
0: ี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับ
1: ว่าท่านอยากเบาก
0: ับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรหากันได้เลยครับ
1: 090-292-7444
0: ครับ
1: ถึงบ่ได้กอดเหมือนก่อน
0: 090-292-7444ผู้ใดฟังรายการสดๆอยู่ตรงนี้กับนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมากพี่น้องทั้งสีเกตครับ 96.50 สีสะเกตใครฟังอยู่บ้างขอเสียงหน่อย 100.75 แก้งสนามนางฟังใดในเขตพื้นที่ใกล้เคียงครับแว่งหน่อยแว่งใหญ่สีดาอำเภอพ่นนะครับอำเภอบัวใหญ
1: ่
0: อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอแกงข้ออำเภอพรสวรรค
1: ์
0: อำเภอบันเลื่อมบางส่วนหรือว่าพื้นที่ใดที่รับฟังใดครับโทรหากันแน่รวมไปถึงนครนายกครับพี่น้องทางนครนายกใครรับฟังลูกชายอยู่บ้างตอนนี้ลิงก์สัญญาณหรือยังนครนายกนี่ต้องลุ้นนะครับนาลังเถื่อเพิ่นก็ลืมข้าว0902927444ครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: เมื่อแปลกโทรมาที่ถ้าจะจีบแก้ม
0: 0902927444ครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับหนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับคุณยายพังคี
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมีดังเน
0: า
2: ะ
0: ว่าไงจ๊ะ
2: สกลนครดังอยู่เสาตุ้มค่ะค่ะ
0: ครับ
2: ฟ
0: ัง
2: อยู่ค่ะฟังอยู่แล้วก็พอฟังเพลงเด้อ
0: จ้าเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับ
2: ลืมใจไว้ที่อีสานค่ะ
0: ลืมใจไว้อีสานนะจ๊ะ
2: ลืมใจไว้อีสานมอบทุกเพลงทุกสายทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
0: จ้าจ้าขอบคุณครับ0902927444ครับ
1: ไปยาวๆ
0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้า
1: แม่ไม
0: ้สอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเอาไปกันต่อสักวันสนะอีแม่เดี๋ยวผมเช็คคืนก่อนทั้งสีสะเกดนะครับตอนนี้โปรแกรมรีโมทดับไม่รู้ว่าติดหรือยังนะถ้าใครฟังอยู่สีสะเกดโทรบอกหน่อยนะครับถ้าไม่ติดจะได้แจ้งนะครับทีมงานเพิ่นให้ผู้ดูแลเพิ่นเบิ่งแย่งให้นะครับเนาะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ุกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานแล้วอีหลายอีนางผู้ห่วมเฮียงเคียงข้างนี่ดิสิอดทนได้บ่ขอถามเจ้าเรื่องฮักเฮาเปิดเผยความในอยากถามหัวใจว่าไอ้จนเจ้าทนได้บ่ไอ้จนน้องทนได
1: ้ถ้าพี่ยังจน
0: แต่ว่าคันไอ้ติดยาแล้วโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวน้องบ่ทนเพิ่นว่า
1: ถามคนเด้อเฮ้ถ้าทนได้

0: เหลือสำนึกบาปอ่ะเดี๋ยวลูกไส้เปิดซูฟังได้อีพอเด้อพี่ไว้บ่น้
1: องครับจ้า
2: ครับแม่
1: กาแฟ8กล่องจ้าก
2: าแฟ8กล่องแม่เอาอะไรแถมจ้า
1: ตา2
2: สายตา2
1: จ้า
2: ครับเป็น
1: กาแฟเอาผ้าห่มจ้า
2: เป็น 3,300 บาทเอาผ้าห่มกับอะไรจ้าแม่ได้อีกอันนึง
1: ผ้าเช็ดตัวก็ได
2: ้ครับผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวเน
1: าะจ้า
2: ได้ครับแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมครับแม่ตุ๋ย
1: กายภูมิอุ้มรัก
2: กายภูมิอุ้มรักเพลงเดิมรักเดียวใจเดียว
1: จ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากขอซื้อกาแฟน่ะ
2: อืมครับแม่
1: เขาเห็นดันเบาหวานลดเถอะนะ
2: โอ้ของอีแม่กินแล้วอีแม่ก็เห็นผลกับเจ้าของยืนบอก
1: จ้า
2: จ้าแม่เอาเดี๋ยวลูกไส้เบิ้งแย่งให้
1: จ
2: ้าแม่ขอบคุณมากนะครับแม่นะสุขภาพแข็งแรงนะจ้าจ้าครับบ่อยชุนท่านใช้บันสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: แม่แล้วก็จ้างยาเนี่ย
2: ครับผมเอาอันใดครับ
3: อันนะครับอันกระใช้เส้น
2: กระใช้เส้นเอาใช้กระปุกค่ะแม่อย่าร
4: ับใช้ตอน
3: ครับสองกระปุกกักบาท
2: สองกระปุก900บาทครับ
3: ยาหนวดสอง
2: เอาหนวดสองน้ำเอาหนวดสูตรใดแน่แม
3: ่เย็นกับร้อน
2: เอาเย็นกับร้อนบ
4: ่
2: ครับผม
3: ก็ดีอยากกินกักบาท
2: กระใช้เส้นสองหนวดสองเป็นร้อนกับเย็นเป็น 1,200 บาทที่แม่เอายังแถม
3: เอาเสีย
2: แถมเสียนะแม่เนาะครับครับขอบคุณครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะของแม่ทองเนาะแม่ทองพอใช่คุ้มดอนใช่นี่เนาะ
3: จ้าจ้า
2: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับแม่บวร
5: ทำกาแฟในลูกสี่กล่อง
2: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทนะแม่เนาะ
5: จ้าเอาผสมเนื้อแถมแม
2: ่แม่อยากได้ยังแถม
5: ผ้าถุงจ้า
2: ผ้าถุงนะแม่เนาะ
5: จ้า
2: จ้าได้ครับได้ครับลูกต้องให้
5: ยาหนวดแม่เลยรับมาว่าเด้อยาหนวดนั่น
2: ได้ครับแม่ได้ครับขอบคุณอีแม่ด้วย
5: จ้า
2: จ้า
5: ดีจ้าสวัสดีจ้า
2: สุขภาพแข็งแรงครับ
5: จ้า
2: สวัสดีครับแม่มังกรครับ
6: จ้าบอย
2: ครับแม
6: ่แม่ผ่านนิด
2: จ้า
6: อันที่เจ้าว่าสบู่มันมาหรือมาแล้วบอกเลยสบู่เจ้านะ
2: ยังมาไม่ถึงครับแม่ครับสบู่รอกล่องครับ
6: อือฮึเอาจ้ะแต่เราเอาน้ำมันเกลียวนะคะแม่รอมังนู้ฮะ
2: ครับคู่หนึ่งมาแม
6: ่เอามาใส่กันกับตัวสีขาวนะลูก
2: เขียวหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
6: อือนั่นแหละลูกเอ้ยมาแล้วแม่จังสั้นกับคุณดอกแม่เอาน้ำมันเกลียวมาลงบนก้อนนะ
2: ครับผมได้ครับ
6: จะมีเดลูกเด้อ
2: ครับ
6: ทำไมจะสั่งอย่างนี
2: ้จ
6: ้าจ้าจ้า
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
8: เสือพรศักดิ์เสือพรศักดิ์วางอาวุธซะดีๆเดี๋ยวนี้ตำรวจได้ล้อมไปทุกด้านแล้วพ่อและแม่ก็มารอให้อภัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้แล้ววางอาวุธซะ
9: พรศักดิ์ลูกเอ้ยยี่ตนพ่อกับแม่แน่มอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพิ่นซะเฒ่าเอ้ยซอยเว้าลูกให้ค่อยแน
10: ่เออพ่อเอ้ยพ่อแม่น่ะบ่เคยสอนให้เจ้าซั่วตัวลูกมอบตัวซะโทษนักมันสิได้เป็นเบาลูกเอ้ย

อนประตูห้องมองหาทางวางสิผ่านพอดสักเป็นคนพานเหนืออีสานออกแต่ไปหาพ้นอยู่ทั่วแดนเสือในคุ้งเขตแคว้นได้ยินซื้อเสือพ้นสักหัวใจหักใจวายบ่แม่นขายนอกความหมู่พรสักเป็นคนโกดสิหากินนำคนงูแต่เสือใบเสือผู้ก็ยังยกนิ้วให้เหนือแต่กะซากันโจรสามันที่เลือดันโจรกะเลี้ยงทั้งเมืองเหนือเสือพรสักไปใส่ว่าแม่นตายบ่ไก่ไก่

0: หรือบัดนี้พ่นซักไปหาผลคนเอาเงินเกินมันง่ายถึงกับไทยงวดละลานบ่เคยอ่านซ้ำคดีข้าตาคอนกะอยู่นี่ไปฉีดทีแล้วมึงตายตำรวจวางสายรับประกาศจับป้าหลายมือหนังสือพิมพ์กะลุกไหวทั่วเมืองไทยพาดหัวข่าวพอผู้บังเกิดเก่ากับไหวเศร้าเพราะว่าผมแม่กะพ่อสิลุมฟังเสียงจมหาพรสักได้ละน้องเหลือบัดนี้แม่กะพ่อสิลมฟังเสียงตมหาพ้นสักก็ข้าวกับน้ำสัก
1: วินาทีนอสิบต่อย
0: เสือพ้นสักน้ำคอยตำรวจคอยล้อมจนทั่วตัวประกันพ่อแม่คอยผู้คอยเอิญแม่นแม่ผมใจพ้นสักตอนปันผักถือตมเสียงแม่จมให้มาอาสาลูกแม่เอ้ย
1: ขึ้นมาตะลุกเอ้ยบอกตรงให้เป็นกันลูก
0: เหลือบัดนี้ขั้นบ่มาแม่คงตายตำรวจยายเนาะวงหลอมลูกบ่ยอมแม่ขอไว้แม่คงตายป้อมกับปอฟังบ่เนาะลูกลาออกมาแม่แม่คิดทำเจ้าหน้าที่พระแห่งซ้ำ

ลือบาตีเจ้านาทีปัดแห่งสำบอกนำนำให้นำใจแม่เสียตายไว้พุ่งพอสิจูงไปยิ่งเป่าควันสักบินปาดเมื่อเราสิเอาหยังช่างสิแม่นพ่อแม่เป็นตัวแทนพวกก่อกรรมผัดแม่นคอยเสียพ่อให้รอพ่อแม่ตายพ้นสักด่านบาพายตายกะสร้างให้เป็นผมสมมานาไหลน้องทองอยากหายกะปานอันขันสิหันขึ้นสู่มาคิดดูพ่อกับแม่เด้นโอเรื่องผมมาจนว่าแจแม่บอกเคยด่าปล่อยแต่ตัวคอยนี่สัวลายชีวิตเป็นผู้ลายคนเขานายพ่อปานมาแต่บิดามันดาบ่นายแนงทุกแรงเศร้าตัดสินใจสิไปเข้าในคงคังฟังต้มแม่แบมือลาอ้าปากห้องศิลาหนองมูสมุนต่อไปนี่สิบ่วุ่นในคนซาก็ลาปิดสิขึ้นเป็นคนดีเพื่อสินีดอกความหมายเสือทั้งหลายที่เคยชั่วจำนงตัวสาวพวกมูกดหมายเมืองมีอยู่หน้าอิดูบาพายขั้นตายแล้วสิสมาเจ้าหน้าที่เปิดอาโอกาสรับบ่จับตายยังบ่สายเกินไปแม่นโทษหลายสิบเป็นหน่อยเสือพ้นสักน้ำคอยดวงเคยลอยสิล่วงล้นขอแต่ความเป็นคนพ้นสา

0: บอย
1: ครับแม่บุญเรือน
0: เอาไอ้กระสายสินให้แม่นะ
1: ครับเอาคือกระปุกครับ
0: เอาจักกระปุกพันหนึ่งนะ
1: สามกระปุกพันสองครับแม่
0: เออเอาสามกระปุกกันลูก
1: ครับผมแม่เอาเลยแถมครับ
0: ยานวดยานวดสีขาว
1: แถมนวด
2: แถม
1: เย็นเนาะ
0: เย็นเออ
1: ได้ครับได้ครับผมใครจะส่งให้กันแม่
0: มันอย่าเกียนกินจะหมดกาแฟยังมีแล้วค่อยสั่งไหม
1: จ้าแม่จ้าได้ได้ครับ
0: จิบกาแฟบ่อยเลยนี่นะ
1: ครับแม่
0: กินรู้สึกกาแฟนานอยู
1: ่จ้าจ้าแล้วขออนุญาตแล้ว
0: ขออนุญาตแม่นะครับขออนุญาตเออจำนี่แหละเด้อลูก
1: จ้า
3: สวัสดีครับบ้านสนไทยก่อนค่ำครับ
4: ลูก
3: ครับบ้านสนไทยก่อนค่ำครับแม่
4: อันแม่จะได้อันกาแฟก้องค่ำเหรอจ๊ะ
3: จ้าแม่อาจจะก้องจ้า
4: สี่กล่องพันบาท
3: สี่กล่องหนึ่งพันบาทจ้าแม่จ้า
4: จ้าแม่เอาสี่กล่องแม่ยู
3: ่จ้า
4: แม่ยู่กงเสด็จได
3: ้อ่าส่งคุณแม่อะไรจ้า
4: แม่ยู่กงเสด็จจ้า
3: แม่ยู่เหรอครับ
4: แม่ยู่กงเสด็จ
3: แม่ยู่กงเสด็จบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 52
3: 52หมู่ที
4: ่หมู่10
3: หมู่10ตำบล
4: ตำบลทางแดงอำเภอธาตุพนม
3: อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
4: จ้าจ้าจ้า
3: แม่เอาอะไรแถมครับมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
4: เอาผ้าขนหนูก็ได้ลูก
3: ได้ครับได้ครับไม่อยู่เดี๋ยวลูกจะส่งให้นะแม่นะ
4: จ้าจ้าจ้า
3: สวัสดีจ้า
4: จ้า
3: ฉันครับ
5: บ๊าบอย
3: ครับแม่
5: ต้มกาแฟเนี่ยจะกล่องไง
3: หนึ่งกล่อง350 บาทนะแม่นะ
5: ได้ได้แม่เอากล่องเดียวเท่าไหร่ชิ้นจะหลายเลยก
3: ็ได้ครับเราก็จะสร้างดูแม่ยืนดีไม่แห้งแล้วไม่ผันเน
5: า
3: ะ
5: โอ้แม่ไปงานครับบอย
3: เมียนบอกครับเป็นยังไง
5: เข้านะเข้านะเข้านะเข้าหนักหนักไปหนักเนาะหนัก
3: อย่างหนักไปหนักพี่แม่ต้องกินตัวหนึ่งมึงได้ค่ะแม่เด้อ
5: จ้ากินต้นอย่างที่แม่บอกขาดเนี่ย
3: จ้าว่าจะจะคอยใครมันเศร้ารันไปเศร้ารันปะปะปุกเกิดไป
5: เศร้ารันดูขึงบ่บ่เศร้ารันดู
3: ครับมัน
5: แต่ว่ามันขาดมันขาดไม่กระดอกกระเดียดเลย
3: เขาอายุหลายนะ
5: แต่ว่าแม่
3: เขาเป็นไหม
5: แต่ว่าแมวยาหนวดแมวยาหนวดกับไส้แม่อยู
3: ่นี่แม่ก็บอกกับไส้เสร็จไม่ต้องกินบังเชื
5: ่อไส้เสร็
3: จบังเชื่อมันอาจจะบริเป็นน้ำไข้คอมันอาจจะเป็นน้ำเส้นน้ำเอียนนึงสิแม่
5: เดี๋ยวแม่กินกาแฟของหนูแล้วแม่ตั้ง
3: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
5: จ้าจ้า
3: จ้าสวัสดีครับแม
5: ่จ้าแล้วคุณจ้า
3: สว
5: ั
3: สดีครับแม่ยุพินครับ
6: จ้าเอาอันกาแฟมาให้ยุพินหอนตะกี้นั่นแ
3: หละตีกล้องมาลูกแม
6: ่จ้า
3: ครับผมเอายังแถมครับแม่ครับ
6: เอาน้ำมันหวานที่เก่าหน่อย
3: สูตรร้อนที่เก่าเนาะ
6: จ้า
3: จ้าขอบคุณครับแม่
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงครามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจ้ะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียง

0: Đài Quan Tâm ครับ
1: ค่ะงั้นอันขอถามนี่อัน
0: ครับผม
1: สัญญาตาครับกาแฟ
0: ครับผม
1: ครับอันที่ยังก็อันกระชายเทียนบอก
0: ครับผม
1: อันซ้ำอันนี้มันเท่าไหร
0: ่ยังละหนึ่งบอกครับ
1: ยังละหนึ่ง
0: อย่างละหนึ่งเป็น1,450บาทครับ
1: 1,450
0: ได้ของแถมหนึ่งชิ้นเลือกเป็นน้ำมันนวดเป็นเสือเป็นปลาทูเป็นปลาคุณหนูเป็นแก้วกาแฟความช้อนก็ได
1: ้คันเอาอันนั้นมันคันเอาน้ำมันนวดสองกับปุ๊บมันเป็นเท่าไหร
0: ่เป็น1,750ครับผมนวดร้อนหนึ่งเย็น
1: ได้ยัง
0: ของขวัญชิ้นใหญ่ครับจะเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องก็ได้ครับ
1: พันเท่าไรก่อน
0: 1,750บาทครับมันเป็นโปรซีสหาย
1: โอ้อันหนึ่งพัน
0: เจ็ดร้อยห้าสิบบาท
1: ได้อันชิ้นใหญ่บอกของแถม
0: ครับชิ้นใหญ่เลือกได้หนึ่งอย่างครับจะเอาเป็นน้ำมันนูจะเอาเป็นไอ้วิทยุการน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นผ้าห่มหรือเอาเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องก็ได้ครับ
1: เอาการน้ำร้อนเด้อ
0: การน้ำร้อนไฟฟ้าเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้ะได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าได้ครับขอบคุณอย่างครับ
1: อันบะแม่บุญชูพระสว่าง
0: แม่บุญชูพระสว่างบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม่
1: บ้านเลขที่12
0: 12หมู่ที่
1: 5
0: ตำบล
1: กุดบักไฟบ้านกุดน้ำใส
0: ตำบลกุดบักไฟบ้านกุดน้ำใสอำเภอหนองบัวซ้อบ่แม
1: ่จ้า
0: จังหวัดอุดรธานีเนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อค่ะแม่เด้อเป็นยอด 1,700
1: บาทเบอร์โซ่กับเบอร์นี่ล่ะ
0: จ้าเบอร์ลงท้าย053นี่เนาะเบอร์อีเมลเนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: ได้เมื่อใด
0: คุณบอกไฟเห็นงานเร็วอยู่หน่าสิได้มืออื่นนี่ล่ะแม่ยังสากับบ่เกินมือซื้อนะครับแม่เด้อจ่าย1,750บ่มีบวกเพิ่มนะครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่บุญชูครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เรียน
2: เอากาแฟให้แม่เลยดง
0: เอาจักกล้องแม่
2: เอาสั่งก่อนล่ะเอากระใสเส้นกล้องหนึ่ง
0: ครับผม
2: มาลุงสายตาหนึ่ง
0: ครับผมแมวยังแถม
2: เป็นเท่าไรบาท
0: 2,100ครับแม
2: ่อันการน้ำร้อน
0: แถมการน้ำร้อนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าได้เดี๋ยวลูกจะซื้อไปครับคุณไทยก้อนคำครับ
3: โจ้บอย
0: ครับแม
3: ่แม่สั่งกาแฟ4กล่องนะลูก
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอายังแถมครับ
3: เอายานวดสูตรเย็น
0: สูตรเย็นเนาะของแม่อย่างเนาะครับนี่ขอลูกขอซื้อที่อยู่ใหม่อีกรอบแม่พอดีมันบ่เป็นข้อมูล
3: อันนี่ซื้อแม่บ่อยู่หั่น
0: ลูกขอซื้อที่อยู่ใหม่อีกรอบเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
3: จ้าแม่อะไร
0: แม่อะไรนามสกุล
3: ใช่คำ
0: แม่อะไรนามสกุลใจคำบ่แม
3: ่อุทัยคำ
0: อุทัยคำบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
3: ่145
0: 145หมู่ที่
3: หมู่สาม
0: ตำบล
3: หนองปิง
0: ตำบลหนองปิงอำเภอ
3: เมือง
0: จังหวัด
3: มหาสารคาม
0: ได้ครับแม่ครับเบอร์โทรใครใส่เบอร์นี้นะครับเนาะ
3: แม่ขอลูกชายพร้อมเด
0: ้
3: อ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกส่งดูไปให้น้ำครับ
3: จ
0: ้าแม่สวัสดีครับ
3: จ้าอยู่ดีนี่แห้ง
0: ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่สมอนครับ
4: สวัสดีจ้าอันแม่ถามว่าแม่ถามว่ากับที่ต้องแม่กินกับแม่ตัวน่ะแม่ไปหาหมอบอกว่าก้นดันแม่ลงปกติดีดี
0: โอ้ครับแม่
4: แต่ว่าความหมายอันไขมันแม่ก็บอกท่านได้กินยาเพราะว่าท่านเป็นหลายเพราะท่านนี่ปัญไ
0: หนครับ
4: ถ้าว่าน้ำตาลประหยัดก็ไอที่เบาร้อยสิบ
0: โอ้ยเขาร้อยสิบอยู่ในกินปกติแม่ถ้าไม่เกิน130ไม่เป็นเบาหวาน
4: เพราะว่าตอนนั้นแม่ดิ้นแม่แม่ก็หุ้มอยู่ในเป็นหัวสมองตอนนั้นเพิ่นร้อยสิบกว่าแม่เพิ่นบอกว่าให้แม่หมอนคุ้มตาเด้อเพิ่นก็เลยบ่ลงเป็นเบาหวานเพราะแม่กินตอนช่วงดิ้นแม่กินนั่นน้ำแดงๆนั่นแม่เบา
0: โอ้เฮียบูบอย
4: อืมวันนี้แม่อยากถามเบาบอกว่าจะกินเบิดมีแล้วแม่จะดีบอกแม่ดีใจอยู่
5: ครับผม
4: นอนก็หลับดี
5: ครับสิคอยไข้ไปเรื่อยครับแม่ครับผม
4: ได้แม่สิสั่งอีกมันบอกว่าไม้แม่กินแบบแม่ก็กินเจ้าช่องเจ้าเครื่องแม่เครื่องนี่พอแม่เป็นคนอุกจอยแม่ไม่โบได้อ้วนดี
5: จ้าได้เลยครับแม่ขั้นตอนแล้วเราต้องไปตรวจดูเนาะแม่เนาะหลังจากกินหมดเนาะ
4: จ้าดีอยู่ดอกเบาแม่กินมันทั้งพ่ออาทิตย์อยู่ทั้งอีสามกอง
5: แม
4: ่จ้าแม่จะกินบวกเล่าบ่อยแค่ประตูบอกนั่นไม่เรื่องว่าดีเด้อ
5: ได้ครับแม่ครับ
4: แม่ขอเพลงมีเรื่องแต่แม่ที่ได้ฟังมาได้ฟังหรือว่าแม่ที่มาบุญมือนี
5: ่จ้าแม่
4: หมอลำสมวนโจโจประมาณชีวิตนี่มาบ่อยเลือกไปเน
5: าะยังครับผมอยู่ยาวจนหัวเที่ยงครับแม
4: ่โอเคได้แม่ที่ได้ฟังกันหมอลำมันละของเฉลิมพลเรื่องวันนี
5: ้ได้ครับได้ครับอีเมลพร้อมมือใดไอตอนใดอีเมลจะค่อยโทรมาเด้อช่วยเปิดมันก็ได้เด้อเดี๋ยวผมเปิดให้เด้อ
4: จ้าต้นเงินระเบ้าฟ้อยสูงให้มันลำเงยเด้อ
5: ครับแม่เช่นกันครับ
4: จะดีมากเลยกาแฟชื่อนั้น
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
7: มอไม้ไว้นี่มอไม้ผู้สาวเสื้อแดงบอกสาวเสื้อแดงนี่ใส่นี่

0: ผลงานก็รับใช้ยิสระรับใช้ยิสระทุกวันจบจากใช้ยิระยิสระขอบคุณเสียงปรบมือครับขอบคุณพี่น้องปองไป
1: ครับเอากาแฟตีกองแถมน้ำมันนวด
2: กาแฟตีกองแถมน้ำมันนวดนั่นแม่สมัยเนาะ
1: จ้า
2: เอาน้ำมันนวดสูตรใดครับ
1: เอาเย็น
2: โอเคค่ะแม่ขอบคุณครับแล้วรู้จักตรงไหน
1: โอเค
3: สวัสดีครับแม่สุปัน
1: จ้าอันสั่งกาแฟเนี่ยจ้า
3: แม่สุปันเอาจะกล้องครับ
1: เอาซีกล้องจ้า
3: ของแถมล่ะจ้าแม่
1: ของแถมเอาน้ำมันอันนั้นสูตรเย็นจ้ะ
3: เป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นที่อยู่เดิมเนาะแม่สุปันวัตถุสน
1: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ด้วยค่ะแม่เด้อ
1: จ้าวันดีจ้า
3: จ้าขอบคุณคุณแม่ครับครับแม่หลัดครับสวัสดีครับแม่หลัดครับครับเอาจะกล้องค่ะแม่
1: อ
3: ัน
1: หนึ่ง
3: กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแม่เอายังแถมครับ
1: เอาน้ำมันเขียวเลยลองเบิ้ง
3: ครับผมได้ครับแม่หลัดครับแม่หลัดที่อยู่เดิมเนาะ
1: จ้า
3: จ้า
1: อันละก่อนหน้าละก่อนก็สิบอกหน่อยแต่ละก่อนถึงคืนเลยร้อยนะนอนฟังเบิ้งคืนไหม
3: จ้าจ
1: ้
3: า
1: ตามยังไงเลย
3: ขอบคุณครับแม่
1: เอาน กยุงทองมาฟังเลยนะ
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวนกยุงทองมาเปิดให้ได้แม่เด้อ
1: จ้า
3: จ้าจ้าขอบคุณคุณแม่ครับ
1: จ้าขอบคุณ
3: จ้าขอบคุณคุณแม่เด้อจ้าแม่รักขอบคุณครับครับครับบ้านสวนไร่ต้นทำครับ
4: จ้า
3: แม่หวาน
4: จ้า
3: ครับ
4: สร้างงานกาแฟเนเดอร์
3: อาจจะกองแม่กาแฟสี่กอง
4: จ้ากาแฟสี
3: ่แม่เอายังแถม
4: เอาน้ำมันนวด
3: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: ร้อนค่ะ
3: ร้อนร้อนตรงที่อยู่ใหม่เนาะหมู่บ้านพฤกษาวิวเนาะ
4: ครับบ่บ่บ่ค่ะทรงอำนาจเด้
3: อนี่อำนาจที่ได้ขอที่อยู่ใหม่ได้บัดนี้กลับมาอยู่อำนาจแล้วบัดนี
4: ้กลับมาสิบวันเจ้าเบอร์เก้าแต่มาบอกมองเก้าก็ได้อำนาจนั่นเออมาเยี่ยมอำนาจแล้ว
3: ครับผมครับผม
4: จ้าจ้า
3: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
5: พูดบอกเอายาจะพูดแก้กาบแล้วไอ้แมวสีผลเก้าอ่อนยอมมังบุ
3: แม่บุญสีป่ะครับ
5: แม่สีผลเก้าอ่อนยอมมังบุ
3: ที่แม่เปลี่ยนเบอร์ไม่บอก
5: แม่เนี่ยนี่เบอร์อันนี้ดาวเบอร์ป่อว่า
3: ฮะ
5: อันนี้อ่ะมีเบอร์ของพ่อเพราะว่าเขาแม่เบอร์เก้าละคือถ้าว่าเบอร์นี้จะได้เราอะไรเราต้องยิ้มให้มันได
3: ้โอ้ครับแม่อ่อนสีบุญทองอ่อนนะเนาะพ่อเน
5: าะเออมาเป็นคือสองสามเดือนทั้งนึง
3: เอาเงี้ยงแน่ครับพ
5: ่อเอาตัวยาสายตาละสามกอง
3: เอาผมลุ้งสายตาสามกับปุ๊กเอาเงี้ยงแถมครับพ่อ
5: ได้ได้ถามหนึ่ง
3: ครับมัน 1,800 บาทนะพ
5: ่อแค่อากาศเดี๋ยวรอถามหนึ่งครับหนึ่งเลย
3: ได้ครับไม่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่มีวิทยุมีการน้ำร้อนเพลป้าหรือเอาเป็นผ้าห่มเอาเป็นกาแฟพี่ก็ได้
5: ได้ได้ก็ถามหนึ่งคร
3: ับ ครับผม
5: ข้าวเดี๋ยวเจ้าเจ้ายัง
6: แข็งยัง
5: นี่เราเจ้ายังแข็งกินหนึ่ง
6: ถามหนึ่ง
5: นั่นของแขมคือเบน
6: ชอบคือแ
5: ขมเลยจะบริการน้ำร้อนเราไม่ได้รู้เอา
3: เอาห่มหรือเอาเป็นกาแฟพี
6: ่ตามก็ที่เอากาแฟกองนึงจัด
3: แถมกาแฟผมไหม
5: อ่ะกาแฟกองเลยมาทันบ่อย
3: ครับครับแถมกาแฟน้อยพอเนาะ
5: ครับ
3: ครับครับครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ครับ
5: คร
3: ับ ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีคร
7: ับ สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจาก

0: 3รายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ดีครับแม่อุดมครับ
3: อันแม่สั่งกาแฟแม่บ่อย
2: ได้ครับบ่อยจะกล้องครับ
3: เอาสี่กล้องจ้ะ
2: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแทน
3: แตงเกลือแตงเกลือนะลูก
2: ได้ครับแม่ครับกาแฟสี่กล่อง
3: ที่ใส่เห็นบ่ล่ะ
2: ที่ใส่ครับแม่ครับ
3: ใส่คือเอาลูกไทยดีเจทั้ง3น้ำในได้ลูก
2: ครับผมขอลูกดีเจด้วยนะ
3: จ้าจ้าเอาฟังเพลงน้ำแน่เพลงเจ้าของอ่ะนะเพลงอันบ่อยร้องอ่ะนะเฮาๆจังหน่อยนะ
2: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้
3: จ้าจ้าจ้าเอาจ้าจ้าขอบใจลูกขอบใจ
2: ครับขอบคุณครับแม่อุดมครับ
3: จ้าจ้า
2: ใช่ครับ
4: จ้ายายังก็ชื่อยา
3: ก้อนค่ำยาก้อน
4: ยาก้อนค่ำจ้าจังยาก้อนค่ำยานวด
2: น้ำมันนวดก้อนค่ำมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นแล้วก็มีน้ำมันเขียวคุณแม่เอาอะไรบ้าง
4: เอาโอ้เจ้าจะว่าอันเอาช้อนขวดชุดห้อนชุดเย็นจ้า
2: เป็นร้อนเย็นนะแม่เนาะ
4: จ้า
2: ครับ300บาทเนาะ
4: จ้า
2: ส่งแม่อุบลบุญทิพย์ที่อยู่เดิม
4: จ้าจ้า
2: ครับบ่ได้ง่ายเฮียนเนาะแม่เนาะ
4: จ้าอยู่บ่องเก่านะจ้า
2: ได้ครับได้ครับ
4: จ้าจ้า
2: ครับขอบคุณนะครับแม่สวัสดีครับ
4: จ้า
2: ครับขอบคุณ
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับบ่าวบอยครับ
5: ฮัลโหลครับอยากกันได้ยาบำรุงสายตาครับ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับอีพอมี30แคปซูล
5: เอาบำรุงสายตากระปุกนึงกับกาแฟ
0: กล่องนึงครับเป็น 1,000 พอดีครับพ่อได้ของแถม1ชิ้นครับอีพอเอาหยังแถม
5: โอ้ของแถมเอายานวดชุนห้อง
0: แถมนวดร้อนเนาะพ่อเนาะ
5: ครับ
0: อีพ่อฟังอยู่จังหวัดใดนี่อยู่จังหวัดใดครับ
5: อยู่เป็นสว่างครับอยู
0: ่สว่างแดนดินหรือสว่างวีระวงศ
5: ์บ้านสว่างแดนดินเนี่ยอยู่บ้านโคกสีตำบลโคกสี
0: บ้านโคกสีตำบล
5: โคกสีอำเภอสว่าง
0: ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินคุณพ่อชื่อว่าจังไดครับ
5: บ้านเลขที่ซื้อนิด
0: พ่อนิดนามสกุล
5: จำปาวัน
0: จำปาวันบ้านเลขที
5: ่148
0: 148หมู่ที
5: ่หมู่1หมู่1
0: หมู่1บ้านโคกสีตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะพ่อเนาะ
5: ครับ
0: ได้เลยเบอร์โทรกติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะ
5: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให
5: ้ของฮอดมื้อใดนี่
0: มืออื่นก็ฮอดละพ่อสว่างเฮ็ดงานเร็วอยู
5: ่ก็ฮอดบ่
0: แม่นสว่างเฮ็ดงานเร็วอยู
5: ่ยานบำรุงสายตากินเที่ยงละจังครับซุน
0: ครั้งละ1ครับเช้ากับเย็นก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นเด้อพ่อเด้ออ
5: ๋อครับครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณอีพ่อครับสุขภาพแข็งแรงครับ
5: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีพ่ออีแม่ขอไวบอยสุนทรชัยส่งต่อเดี๋ยวรับสายนี่สักก่อนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับพ่อสุภาพครับ
6: ครับ
0: ครับพ
6: ่
0: อกาแฟคือเก่าบ่พ่อ
6: ฮะ
0: กาแฟ4กล่องคือเก่าบ
6: ่เอากาแฟ4เอาสายตา1
0: ครับผมกาแฟ4สายตา1เป็น 1,650 บาทที่พ่อเอาหยังแถม
6: มีหยัง
0: มีน้ำมันนวดมีสบู่มีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับ
6: ยานวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นพ่อเอาย
6: านวดร้อน
0: เอาสูตรร้อนคือเก่าเนาะได้ครับอีพ่อสุภาพ อยากฟังเพลงหยังบ่

0: ขอได้เด
1: ้อฟังแถวจ๋า
0: แถวจ๋าของนะฮะต้นฉบับติ
1: แม่นธาริกา
0: โอเคครับเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับพ่อครับเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะครับพ่อนะ
1: ครับ
0: ครับครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับพ่อ
1: ครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยขอบคุณแม่เข็มธรรมจินดาครับจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟซีกรอง 1,000 บาทแถมเสื้อขอบคุณน้องกุ้งนางที่ช่วยรับออเดอร์ขอเพลงดำแดนสุพรรณขาวสันอ่ะได้เลยเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับแม่เข็มแล้วก็น้องกุ้งนางด้วยที่ช่วยรับออเดอร์นะครับ

0: ครับสีเมืองใหม่อุบลดีพ่อ
1: ครับ
0: ครับผมพี่พ่ออยากได้กระไสเส้นจักกระปุก
1: กระปุกนึง
0: ครับผม
1: กับกาแฟ
0: กาแฟจักกองพ่อ
1: สองกอง
0: กาแฟสองกระไสเส้นหนึ่งมันเป็น1,050 บาทได้ของแถมหนึ่งชิ้นนี่พ่อเอาอย่างดีครับ
1: โอ้1,050 บาท
0: ครับ1,050 บาท
2: ได้ของ
1: ฟรีเรื่อง
2: ส
1: ิ่งอะไรบ่เอาลงวังพันนี่นะ
0: เอาลงวังพันบ่ได้ของแถมด้วยลด50 บาทบ่ได้ของแถม
1: บ่ได้ผมก็สิเอาหยังบ่บ่ได้ครับยานวด
0: สรุปเอาลดหรือเอาแถมถ้าเอาลดเออ
1: เอาลด
0: เอาลดแต่บ่ได้แถมได้พอหันลดแต่บ่ได้แถม
1: มันนวดกระพุกนึง
2: หันลดบ่ได้แถม
0: ถ้าลดบ่ได้แถมครับถ้าราคาเต็มต้อง1,050 บาทค่อยจะได้ของแถมพ่อ
1: เออครับครับ
0: สรุปว่าจังไดสรุปว่าเอาเป็น1,050 บาทหรือเอาเป็น1,000 ถ้วนถ้า1,000 ถ้วนบ่ได้แถมถ้า1,050 บาทได้ของแถมครับ
1: บ่เอา
2: แล้ว1,050พี่จะสิได้ของแถมอย่างนึง
1: เอา1,050เอาหยังใส
0: ่น้ํามันนวดบ่สูตรใดอีพ่ออยากได้สูตรร้อนหรือเย็น
1: สูตรร้อน
0: สูตรร้อนเนาะโอเคครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
1: พ่อนิคม
0: พ่อนิคมนามสกุล
1: ตุ้มทอง
0: พุ่มทองบ่พ่อ
1: ตุ้มทอง
0: ตุ้มทองเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 49
0: หมู่ที
1: ่13
0: 49หมู่13ตำบล
1: คำไหล
0: อำเภอ
1: ศรีเมืองใหม่
0: จังหวัดอุบลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เนาะ
1: ครับ
0: โอเคโอเคเป็น1,050 บาทครับ1,050 บาทนะพ่อนะจะได้กาแฟ2กระไสเส้น1แล้วก็นวดร้อน1นะครับ
1: ครับครับครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อนิคมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับผมอีก1สายผมรับไม่ทันเมื่อกี้เห็นเบอร์แวบๆแวบๆเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนแม่พิสมัยพิมพ์พลทองครับเดี๋ยวโทรใหม่อีกทีนะเมื่อกี้ติดสายเขาอยู่นะแม่พิสมัยพิมพ์พลทองถ้ามันไปอยู่เครื่องโอนสายอีเมลกดว่างก่อนล่ะก็ค่อยโทรเขามาใหม่นะครับจะได้สั่งสินค้าไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมปิดเบรกนะครับงานเพลงที่เหลือที่ขอไว้เดี๋ยวเอาไว้ฟังนะครับในช่วงชั่วโมงถัดไปก็แล้วกันเบรกนี้ขออนุญาตปิดเบรกครับกับงานเพลงแต๋วจ๋าสาริกาลิ้นทองนะครับที่อีพอผมเพิ่นขอไว้นะครับทรงไทยปิดเบรกนำกันนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใส่คนแม่พิสมัยให้หลานโทรใหม่ในเดอร์แมเดอร์นะครับบักลาล่อรับสายจากอีแม่อยู่0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อม

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: ขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันทั้งซั่นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: ับผม
1: กล่องกาแฟจ้าก
0: าแฟจะกล่องครับ
1: เอา4กล่องพัน
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถม
1: เพิ่นว่าเอาน้ำมันเขียวค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแถมเป็นน้ำมันเขียวนะครับเนาะของคุณอดุลห่อเหินนี่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับอะไรก่อเมียระบายยังก
1: ่อให้ผู้อื่นน้ำแน่ได้ขายดีเลยจ้ะ
2: ได้ดีให้ผู้อื่นน้ำแน่ลูก
0: ให้ผู้อื่นเพื่อยังครับให
1: ้อันเลี้ยงกาแฟนะของแถมนะเพิ่นเล่ากันเพิ่นคุยกันของแถมเพิ่นขอกัน
0: โอ้เพิ่นขอกันเพิ่นขอกันเพิ่นสั่งน้ำกัน
1: จ้า
0: อันนั้นไปตกลงกันเอาเด้อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสอนครับ
3: ฮัลโหลจ้า
0: ครับบ้านสุนทรไทยก่อนครับครับ
3: อันได้หยาโนดอยู่ป่ะจ้า
0: ครับผม
3: อันสร้างหยาโนดนะจ้าอันแบบจะได้แบบเย็นกับแบบไม่เย็นจ้ะย่างอย่างย่างละขวดจ้ะ
0: ย่างละขวดเนาะร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
3: จ้ะมันเป็นเจ้าบาทจ้ะ
0: 300บาทครับ
3: จ้ะโอเคจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับ
3: อุทรอุ่นวิเศษ
0: คุณอุทรอุ่นวิเศษบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่81หมู่6
0: 81หมู่6ตำบล
3: กุดเรือคำ
0: กุดเรือคำอำเภอ
3: วานอนนิวาส
0: วานอนนิวาสเนาะ
3: จ้าจังหวัดสกลนคร
0: เรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครได้ครับ
3: ตำบลกุดเรือคำนั่นอยู่ป่ะจ้ะ
0: ตำบลกุดเรือคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครเอาเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทนะครับ
3: จ้าสิได้ประมาณนั้นที่เท่าไหร่จ้ะ
0: จ้าส่งมื้อนี้ยังเร็วกว่าลูกค้ามื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อนะครับเด้อเกิดนันโทษตามเด้อ
3: จ้าๆๆขอบคุณจ้า
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ครับสวัสดีครับบ้านสุนไพก่อนค่ําครับ
4: จ้าสั่งกาแฟด้วยจ้า
0: จ้าจะกองค่ะแม
4: ่ซีจ้า
0: คุณไกรสอนสายแก้วนี่เนาะ
4: จ้า
0: เอายังแถมครับ
4: พาเช็ดตัวจ้า
0: แถมพาเช็ดตัวเนาะที่อยู่เดิมนะครับ
4: จ้าที่อยู่เดิมจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไปก่อนครับครับ
5: ขอบคุณ
4: จ้า
0: ครับผม
4: สร้างยาหนวดก่อนครับนะจ้า
0: น้ำมันหนวดอสูตรได้แน่ครับ
4: เอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นค่ะ
0: สูตรร้อน1เย็น1กระปุกเนาะครับเน
4: า
0: ะ
4: ค่ะอ
0: ย่างเดียวป่ะครับ
4: ค่ะ
0: ยอด300บาทนะครับ
4: ค่ะ
0: ขอ
4: เก็บปลายทางบ่
0: เก็บปลายทางครับขอซื้อที่อยู่ลูกค้าหน่อยครับ
4: คำของผู้ดวงดาษค่ะ
0: คุณคำของ
4: ค่ะผู้ดวงดาษ
0: ผู้ดวงดาษครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 56หมู่7
0: 56หมู่7ตำบล
4: ชื่นชม
0: ชื่นชมอำเภออ
4: ำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามจ้ะ
0: อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามโอเคครับผม
4: เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะ
0: ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้รถสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
4: ค่ะ
0: ครับ
4: 2-3 วันค่ะโอเคค่ะ
0: ครับผมสุนไทยก้อนทำครับ
6: ค่ะพอดีอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะยานวดสูตรเย็นสูตรร้อนนะคะ
0: มันครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่ละ300บาทครับ
6: ค่ะสูตรเย็นมันดูแลแบบไหนคะ
0: สูตรเย็นก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแมลงสัตว์กัดต่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกสูตรร้อนก็แก้ปวดแก้เมื่อยแก้มึนชาปวดจากเกาเบาหวานครับผม
6: เคล็ดขาเคล็ดขาพวกนี้จ
0: ้ะได้ครับได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ครับแล้วก
6: ็อ๋อค่ะเอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นคู่นึงเท่าไหร่คะ
0: 300บาทครับเอาไปลองดูก่อนเนาะจะได้รู้ว่าชอบสูตรไหนเนาะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็ยากระใสเส้นนี่ขายยังไงคะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450บาทจ้ะ
6: เป็นแคปซูลเหรอคะ
0: จะเป็นแคปซูลแต่ว่าแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียกับตับกับไตนะครับเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว
6: ์อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ครับพระคุณก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันเรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงครับ
6: ค่ะค่ะเอานี่ด้วยค่ะ
0: ครั
6: เป็นยากระซอยเส้นแล้วก็ยาน วด
0: แล้วมันนวดคู่หนึ่งเนาะเป็น750 บาทนะครับ
6: ค่ะ
0: ส่งคุณลูกค้าชื่ออะไรครับ
6: พันมีโยธายุทธค่ะ
0: คุณพันมีโยธายุทธนะครับ
6: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: บ้านเลขที่37ซอย66
0: 37ซอย66หมู่ไหนครับ
6: ถนนนครสวรรค์
0: ถนนนครสวรรค์
6: ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: โอเคครับตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามเนาะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ได้ครับได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับ
6: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันนี้อย่างเร็วก็ถึงคุณลูกค้าวันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
6: ค่ะค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
6: ดีค่ะ
0: เอาเนาะสวัสดีครับบอยซินทอนใช่ครับ
5: ครับก็สั่งกาแฟนะครับก่อนค่ำนะครับ4
0: กาแฟก่อนค่ำ4กล่องเนาะ
5: 4กล่องครับ
0: ได้ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
5: มันน้ำมันนวดสูตรร้อนครับ
0: แถมนวดร้อนขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าหน่อยครับ
5: 1198
0: 198หมู่ที
5: ่หมู่ที่7
0: 7ตำบล
5: ตำบลคูสะคาม
0: คูสะคามอำเภออ
5: ำเภอวานอน
0: วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครเนาะ
5: ครับชื่อต้นชัย
0: คุณต้นชัยนามสกุล
5: คนเพียร
0: คุณต้นชัยคนเพียรเนาะครับเนาะ
5: ครับ
0: ครับเบอร์โทรกับที่ต่อไอเบอร์นี้เนาะ
5: ครับครับ
0: ได้ครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะพี่นะ
5: ครับ
0: ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
5: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: สั่งยาหม่องเนาะ
0: น้ำมันนวด
1: ยานวดยานวดก้อนคำ
0: สูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
1: สูตรเย็นจ้ะสูตรเย็นทั้งสองเลย
0: เย็น
1: สูตรเย็นหมูคู
0: ่ครับผมเอาอย่างนี้ได้หรือว่าเอาอย่างเดียว
1: เอาตาพร้อม
2: ยาตา
0: ดำรงสายตากี่กระปุกจ้ะกระปุกละ650
1: หนึ่งกระปุกค่ะ
0: ครับเป็น950บาทนะครับ
1: จ้า
0: เดี๋ยวของแถมเลือกได้1ชิ้นครับไม่ถึงพันก็แถม
1: แล้วโอ้แถมที่สั่งมาจ้าม
0: ีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับเลือกได้เลย
1: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูเอาอะไรผ้าขนหนูเน
0: า
1: ะ
0: จะเอาเป็นน้ำมันเขียวหรือเอาเป็นน้ำมันนวดเพิ่มอีกนึงก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแถมน้ำมันนวดเอาอยู่บ้านน้ำมันนวดเอาสูตรเย็นไปเลยเนาะ
0: ได้ครับแถมเป็นนวดเย็นนะครับ
1: ค่ะนวดเย็นเลยจ้าขอบคุณคร
0: ับได้ครับ
1: อยู่เดิม
0: ครับผมครับเดี๋ยวจะสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ
0: ้
1: าสวัสดีจ้า
3: เดี๋ยวจ้า
0: อะไรกับพ
3: ่อตั้งยาจักสองกระปุกแง่เอาสูตรเย็นเมื่อบ่าย
0: เอานวดเย็นสองกระปุกนะพ่อเน
3: า
0: ะได้ครับได้ครับพ่ออำนวยสีบุตรโค
3: จัก
0: ครับผมได้ครับพ่อ
3: คร
0: ับ ผม
3: สูตรเย็นสูตรเย็น
0: สูตรเย็น2กระปุก300บาทครับ
3: ครับครับครับ
0: ครับ
2: จับได้เนี่ยน่ะนะจับได้เหรอ
0: ครับ
4: ฮัลโหลบ๊อบบอยครับ
0: ครับพ
4: ่อกาแฟแก้วนึง
0: สีกาแฟแก้วนะเอากาแฟ1กล่อง350บาทนะครับ
4: ครับอันอย่าลืมเอาน้ำใหม่นี่เด้อ
0: เอาไหนพอ
4: ลูบีเจเด้อ
0: พอลูบีเจน้ำเนาะ
4: ครับผมทั้ง3คนเนี่ยครับ
0: ได้ครับได้ครับพ่อบุญเลิศราชอุ่นเนาะกาแฟ1กล่อง350บาทนะพ่อนะ
4: ครับครับผม
0: ครับครับลูกจะส่งให้ครับ
4: ครับผมครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: คร
0: ับ
4: สวัส
5: ดีครับพ่อบุญสงครับ
6: ดีครับ
5: ครับ
6: พ่ออยู่ได้ยันยากระแสเซน
5: ครับอาจจะกระปุกครับพ่อ
6: กระปุกนึงแล้วก็ยานนวดสองกระปุก
5: กระแสเซนนึง
6: รุดสูตรเย็นเบิร์ด
5: นวดเย็นสอง
6: ครับผม
5: เป็น750บาทครับพ่อ
6: คร
5: ับ ครับส่งที่อยู่เดิมนะพ่อเนาะ
6: ครับ
5: ครับสวัสดี
7: ครับพ่อหน้าบ่
5: ครับพ่อประนอม
7: ตู้เวสามเสีย
5: ครับพ
7: ่อกาแฟมันส่งผมไปเด้อ
5: ครับผมมีพ่อจะกองครับ
7: ซีครับซี
5: กาแฟซีพ่อยังแถมครับ
7: ผ่าคนหนูสีชมพูเก่าเหรอฮะ
5: ผ่าคนหนูสีชมพูคือเก่าเนาะพ่อเนาะได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อพ่อเด้อ
7: เดี๋ยวย่าให้ว่าขอรูปมาเถอะคือว่ารูปรอกระมูแ
5: ท้ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
7: มือได้แล้วฮะ
5: จัดส่งออกมือนี่ยังเร็วกับฮอตอีพอมืออื่นยังสายกับประเกินมือฮื้อเด้อ
7: ครับมันลดอยู่เด้อ
5: ครับผม
7: มันน้ำตาลเนาะมันเท่าไหร่ว่ามันเหลียร้อยสี่ไหมเธอ
5: นั่นเนี่ยโอ้ยดีใจเด้อ
7: ครับ
5: เย็นพลอยู่เน
7: าะความดันกับเหลียร้อยสามสิบ
5: ครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อป้าน้อมขอบคุณครับเอากินต่อเนื่องดูแลของต่อเนื่องเด้อพ่อเด้อ
7: ครับกินกับยายสองคนเนี่ยแหละ
5: ครับพ่อขอบคุณครับพี่พ่ออยากต้องกินต้องรับขอได้เด้ออ
7: เอาอันแจกขายมุ้งให้ผมไม่ได้
5: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับ
7: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแม่พลอยครับพ่อพลอยครับ
8: เอาอันกาแฟมาสีกล่องกับเอาผักกระนูนน
5: ่
8: ะ
5: ครับ
8: วันติดเอา
5: ครับผมที่อยู่เดิมนะพ่อเนาะ
8: โอเค
5: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อพลอย
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

มีหนทางรถแลนขอนแก่นสารคามสาวงามลพบุรีปนจีเม่นโคราชว่างมาดเป็นนุบนย่างถนนจกเป่าล่องเท่ากะโลตัดเข็มขัดกะเดวีมั่นมีพนโนแฮบหัวกะสุดหัวแก็บตากะไซเล่แบนควงแฟ้นทวายไหลเขาบางนังมิดในคูไฟคูมั่นโตกะไปคือกันกับมอละแม่บัดนังสายหลดจังมือไฟแน่หลดเศร้าอยู่เศร้าไงเสียงหันใจวิวว้าวโตกะสาวพวงนุ่มแก้มกะดมไปนำสาวมอลำนี่แห้งผิดแต่แข้งมาหาเลยย่อขาผาดตุกำลังสีกงโกใส่เก้าอี้ลงหนังพวกทั้งหลังเหลียวมองตัวเลยย่องไปเหนียว

จังว่าฟังเจ้าฟังบุฟังดอกเป่าสีล้ำให้ผู้เฒ่าฟังเบิ่งจักก่อนผมบ่ได้ล้ำสอนเจ้าดอกพ่อใหญ่ยะตาเคี้ยวมาใส่ล้านหน่อยไว้หลายคือเฒ่าบ้านบึงไว้ซื้อว่าเฒ่าส่วนผมล้ำอยู่มวนมวนกับสาวหมอล้ำเล่าว่าหยุดก่อนหำฟังพ่อสีเบาโตล้ำให้ผู้เฒ่าฟังแน่จักก่อนผมก็เลยล้ำสอนเรื่องบุญเรื่องบาปสิ่งที่เฮาควรสาบบุญศีลกินทานเกิดมาโดดมานานจนเฒ่าจนแก่ให้ฮู้จักไว้แน่ซ้ำบ่ท่านตายแม่นบ่ฮู้จักหลายก็ให้ฮู้จักหน่อยแล้วหลุดจ๋าสีต้อยเอาแขวของโกไปเฮ็ดลูกให้ลูกผุ่นแม่เล่าว่าสำบ่นำเล่ายังเอิ่นมาดาตาเหลือกตาล้านเล่าว่าเกิดมือว่านข้านเป็ดมือเศร้ายังมันซ้อนผู้เฒ่าแนวซัวแนวดีนกกระจับกินดีซาดนอบักมีแต่แม่นหนวกผู้ขี่มันบอกมันซ้อนนี่แหละพ่อล่ำก่อนโอ้ยกูละเบื่อตอนจะหันผมบ่ล่ำจักเถื่อหลาปานตอนแมวแม่นคนขอแซวแซวล่ำให้ฟังแน่ผมกับมีตั้งแต่นี่เฮ็ดหูทวนล่มเถื่อนึงผมนั่นไปล่ำบั่นบากเฒ่านึงนั่งบ่ปากอยู่ข้างวงล่ำถึกแม่งอดตอดหำเต็นขึ้นเพิ่งหานผมก็แห้งคึดหยานอยู่แล้วเป็นทุนผมบ่แม่นเล่าศูนย์ให้ผมคักแน่วันใดแท้ยะแม่หลุดไปเล่าตกใจมันแม่นอีหลาไผล่ะเจ้าว่าแม่งอดตอดวันใดบ่ตอดตอดโตพ่วงหำเป็นน้ำพวกสู้ล่ำนี่ล่ะเล่าว่าเฒ่าอยู่บ้านพุทธานั่นก็คือกันกินเหล้าโทษสองขันเมาจนขี้แตกผมโอขึ้นที่แหลกหลดห้องว่าเศร้าเศร้าล่ำแนวนี่บ่เอาให้ล่ำแนวใหม่ผมบ่โยพ่อใหญ่สิให้ล่ำแนวใดจังสิถือหัวใจบ่กิ่วบ่โกรธเล่าว่าทำกันโหลดไผติดไผฆ่าอันนี้สงผลาเรื่องนั้นเรื่องนี้ล่ำลุ่งแล้วก็ให้สีกันพร้อมเด้อหำผมผู้เป็นหมอล่ำก็หลดเบิดควบเบานี่จังแม่นผู้เฒ่าเฮ็ดบาปเฮ็ดเวรบ่เคยเห็นก็เห็นไปมาหลายบอนขออภัยไว้ก่อนเด้อผู้เฒ่าบ้านตู่กับผมบ่ได้โสท่านควรเจ้าดอกผมบ่ซ้อนบ่บอกคือมูไทเขาธรรมดาคนเฮาแนวดีแนวซัวกะสิฮู้อยู่ตัวขั้นเกิดมาดนอันใดสุขเมืองคนอันใดสุขเมืองฝ่าจังมาตู่ผู้ขานี่บ่บอกบ่ซ้อนเพิ่นแต่ล่ำเป็นก่อนให้ฟังมวนมวนเฒ่ามาแล้วจะส่วนน้ำเวียกหลายเด้อหาแล้วนอนฟันเบือเอาตู่ขิวๆเดี๋ยวดิเฮาพ่วงคิวอายุสังขารมากับผัดแบกข้านไปขี่ไปเหี่ยวทั้งเหนือนังกะเหี่ยวเหนือนังมั่งสาให้ไปวัดไปว่ากินแน่ท่านแน่ให้จำไว้เด้อแม่เด้อป่าเด้ออาอันนี้หมอดิซาบ่ได้สอนเจ้าดอกพิกจะเว้าแต่บอกสู้กันทนฟังคนว่าคนเหนื่อยคนสนละว่นบ่แล้วบ่จักวิ่งจักแซวหาอยากหากินหาแนวมวนแนวยินแนวโกแนวองค์ย่ามื้อเช้าลงทงหากบหาปูย่ามื้อแล้งผัดปูเข้าปากโขกไปครัวหาเฮ็ดปวกเฮ็ดทานเฮ็ดไผ่พอได้มาทูไถกินมื้อนึงๆกันกินหลายผัดยิงท้องขึ้นท้องลงบ่ได้กินกะส่งจมหิวจมหอดกินจนคอจนคอดกินได้กินดีกินฮอดเขียฮอดดีตับไตใส่อ่อนมาว่าน้ำหรือตอนเข้าไม่เหลือใส่ปลาแดกใส่เกลือน้ำปลาสู้รสแล้วก็ยำปดสดเกี่ยงปานนอบ่ให้เลือกให้ล้อกินแล้วกินอีกจนแขวหักสามสี่ก็ยังบ่เศร้ากินจนเป็นหนี้เป็นสินกินหลายล่างเถื่อกินเท่าใดก็บ่เบื่อนอครับคนเฮาคันบ่ตายแล้วบ่เศร้าดอกความกินความอยากเพิ่นพูดท้องกับปากนี่ละโตกาดมาว่าสมหรือหวานหลาบหัวขัวไก่ปอนใส่ปากพอใหญ่เบิ่งดูคันยังสินหรือหนังปอนลงก็แล้วแต่ของบ่มีแขวมีหูมีตาก็ยังหูจักหากินเอ็นบ่กี่กินละมิกิรีสำนักคุณอาโปรดเห็นตั้งแต่ขาสั้นขึ้นสากหลากจังแม่นปากน้อปากกินได้กินดีกินจนอ้วนจนพี่แม่นยังเจ้าว่ากินก็ไม่กินปลาแถวภาคอีสานจนว่ารัฐบาลหูลาดตาตีหูบ่แล้วน้องพี่เจ้าว่าแม่นไผนั่นแม่นเสียบุญไส้หรือเสียลอยล้านเดี๋ยวนี้เล่าใหญ่บานไปอยู่เลื่อนจำกินหมอล่ำลอยละ10บาทนั่นแม่นผู้ประกาศหัวหน้าหัวตาว่าแต่เจ้าล่ำมาต้องให้พ่อแกหน่อยหรือหลายแล้วแต่ 1,000 2,000กินเงินผันบำรุงทองพินจนมาเกี่ยงมีลินเงิน 200,000 ปลายล้วงจนห้องไว้ๆกับนั่นบานไรแล้วเอาไปสื่อให้อยู่ทั้งเมืองเลยมันหน่อยไปที่เว้ยเงินผันเล่าว่ากินแล้วถึกเมียนาส่วนห่างส่วนป่านั่นมันกินสุราเมาอาละวาดเมาเลยขี่ใส่สาดทั้งห้องทั้งโห่นั่นมันอายทิโซทั้งอำเภอม่วงเมามาแล้วรถเตถ่วยเตบวงดาผู่ดาคนสำมอน้ำแลนออกไปถนนท่าให้รถเหยียบไปเอามีดมาเสียบกูโหลดไผสนสำมารถสีส้นเอาโหลดลาวาหมู่บ้านนี่ฝ่าพากันยังบุ่มน้อยเดียวทั้งเมียยืนตาเขียวปล่อยจนปากเปียกบ่จักบักค่อยเสียกผากขัวผากดำบ่จักบักค่อยดำค่อยขาวค่อยดอนนี่ล่ะน้ำไตตอนม้ากีดม้าเมา

0: ทรงกินเงินเปอร์เซ็นต์ก่อสิเจ็บซีเมนต์ปันซอนถือขีเบอร์นั่นออก04คนถือเป็นแถวบ่ถือตั้งแต่แม่กับครูบ่สื่อทั้งเฒ่าแก่นั่นเปิดหือคนสิงคนของหนีไปอยู่หลายย่องบ่เห็นฮอดหนาพวกเขาถือกสิขาสั้นแล้วคุณนายภัยศรีบ่ย่านตายหือแล้วพ่อใหญ่เลื่อยขายหน้าตู้ใส่เขียนอีก2ลำให้ว่าเหลือแต่หำพ่อได้ฟาดดากเฒ่าแก่หัวกะกากของว่า44ก็ลือใหม่อยากมีเมืองอั่วนี่ว่าทั้งมันพักกะยาแม่นเถ้าอมห่วงบัดนี้เอาเงินให้เถ้ากองยืมไป500ตอนมายืมก็เว้าดีบ่คอยล่ะแม่คุณอาทุกข์กะจังได๋มาขอส่วนพ่อแม่อดให้สงสารแน่ห้องขอยอมือให้กะซึกกะซื้ออ่อนปานพักหนึ่งบัดไปถามหลอดศูนย์ขึ้นปึ้งปึ้งเว้าเสียดเว้าสีก็ยังว่าบ่มีสิเอาใส่มาให้ยังว่าหาบ่ได้บ่ทกบ่ทันจักสิมาทำกัดลำไล่ยังนอเว้าเท่านั้นล่ะพอเถ้าอมห่วงเต้นเขาใส่เถ้ากองรถถึงเขาถึงศอกตื่นมือเศร้าผู้ใหญ่บ้านไปบอกถึงแต่ผอมจังหันให้ไปเว้าควบกันมือนี่ล่ะว่าเขาว่าเจ้านี่หน้าปนเอาเงินทองแล้วก็ตีเถากองจนลูกบ่ขึ้นได้ยินว่ามืออื่นเขาสิไปอำเภอไปอ่อนย่อมเขาเด้อผูกแขนผูกคอเถาอมช่วย2ตอหลดทั้งเจ็บทั้งเหม็นเฮ็ดจังได๋บ่เป็นผูกแขน500กลับมาบ้านแล้วมาถึกเนี่ยปล่อยผากหีบผากหิ้งลุบบัญชีถึกวิ่งหลับแม่น้อทันทั้งบันดาลนั่นเป็นสาวทุ่มมีกินในทิศค่ำดีจนเหลือแต่หางเรื่องนี้เกิดระวางสีเข่าพรรษามือนั้นนั่งขายยาออกไปไสวัดไอค่ำดีกะนัดส่วนสาวทุ่มมีให้เจ้าไปอีหลีเด้อแล้วยอดรักควมจริงเล่ากับมักกันมาหลายปีสาวทุ่มมีก็นอสุยางไปนั่งถ่ายอยู่วางคือนัดคือหมายถ่าให้นั่งเขาสายดับไฟเรียบร้อยสาวทุ่มมีก็จังคอยยางออกมาหามไอค่ำดีกับมาถ่ายอยู่ทั้งนอกวันเพิ่นนัดเพิ่นบอกกันพุ่นละเอาไปหอดแล้วกันสาวกันโหลดยางไงเห็นแต่แอวไว้ไว้ฝ่าเหลื่อมย่ำใดพอใหญ่ใบผัดยางออกไปเยี่ยวผัดเลยจอนผัดเตียวยางเข่าไปดูโย่เฮ็ดยังกันซู้ถ่วงเอาแก่แก่สาวทุ่มมีรถซอยแหน่ซอยแหน่ข่อยถือค้นกลุ่มตายค่ำดีรถเฮ็ดหากอย่าซุ่มสั้นอยู่เถื่อเลยนะแล้วตกสะเผือบอดจักทั้งไปผู้ใหญ่บ้านสายไฟไปเห็นจนตื่นหอดมืออื่นไอ้ผิดค่ำดีเสียให้สาวทุ่มมีไปสาพันหาแล้วก็ยางกลมหนาโรงบาลกับนั่นจมมาเสียเงินพันกูบ่เสียได้ดอกเสียแต่น้ำสิออกเหลืออีกน้อยเดียวขั้นถใบบ่เหลียวมาเห็นซะก่อนแม่นว่าเด้อนางขะเหนาล่ะน้อแต่พ่อปานนี่วสิรีล่าดันจ้าไปทางใหม่นี้ไปคนลาแม่ไปสองซอนตีนูนเต็งเต็งเตไปเล่งเตเล่งเต็งเต็งเล่งเต็งเล่งเตเล่งเต็งเล่งหลายไข่ถอดไปเล่งหน่อยไข่นมโอ้ว่าอยู่แต่สายย่นย่านเลยบักใส่ลำบ่อยู่แต่กล้วยใดแต่แขนตรงลงตัวไปลงโตลงตรงตรงลงตรงลงโตลงตรงผู้สาวลงไปทงตั้งห่มขั้นดำให้พี่ชายหมอลำก็ไปตั้งน้ำแน่แต่งเล่งแต่ไปเล่งแต่เล่งแต่งแต่งเล่งแต่ไปแรงแต่แรงแต่งผ้าเศร้าก็บ่หายถ้าง่ายก็บ่เต็มอีทีแก่งมือเอ่ยสิงคือข่อยผู้ใดสิงเป็ดแน่พระแป๊ะเข้าแล้วไปลงลมก่อนสิสาวกินเหล้าตะพะแลนมาขวดเขาก็เลยเต็มหมู่เราย่อมาตังตังที่เกิดเป็นนูสิงห้องปีหอดเป็น3เดือน4ล่มพัดใบไผเห็นผู้สาวซำใหญ่ขึ้นไปนอนเหนือเสือกินกัดแน่ยุ่งแดงกัดแน่ขั้นสินอนน้ำแม่ปัดคืบหยานพอไม่หมอดีซ่าผัดไปจอบละไตผู้สาวนึงสิมีกินแห้งที่ยุ่งตอมถึงผู้สาวเลยนอนบ่ตื่นนอนฝุ่นทวนทวนผมเลยกุ้ยขึ้นนวลกาวสาใบใบเลี้ยวบางน้ำไล่ไกลไหลออกยาวๆสีนานวลนวลไหลไว้นวลนานวลนอง
1: พ่อวิรัตครับ
2: ครับเอากาแฟให้จัก2กล่องแน่
1: กาแฟ2กล่อง600บาทครับคุณพ่อ
2: เอาไอ้น้ำมันดำขวดนึงขาว2กินเท่าไหร
1: ่กาแฟ2นวดร้อน1เย็น2เนาะ
2: ครับครับ
1: เป็น 1,050 บาทครับอีพ่ออย่างแถม
2: ได้แถมสิเอาผ้าถุงไล่ใส่สีเหมือนเนี่ยปนวาสีที่เขียวจังนะ
1: สีเข้มๆเนาะ
2: เออสีเขียวเข้มๆปนวาอยากได้สีเขียวนี่ไป
1: ครับผมแถมผ้าถุงสีเข้มๆผ้าถุงสีเขียว
2: ครับครับ
1: ได้ครับพ่อวิรัตจะดีเนาะ
2: ครับเบอร์เก่านั่นล่ะที่เดิมล่ะ
1: เบอร์เก่าที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับบอยสุท่านใช่ครับ
4: เอากาแฟ2กล่อง
3: กาแฟ2กล่อง600บาทนะพ่อเนาะ
4: ครับ
3: ได้ครับคุณพ่อเอา

0: ไปแถม
1: สองกล่องแถมวะ
0: โอ้บริเทียมนี่คนเบื่อนะคนมันเบื่อนะไอ้กาแฟสองกล่องไปบาทนะพ่อเนาะไอ้ข้าพี่หมอได้ได้ครับพ่อสวัสดิ์พายุ่มเนาะ
1: แมนครับแมน
0: อื้อแถมก็สิแถมได้แต่ส่องพ่อป้าละพ่อกันสอง
1: ก็แถมก็ได้เหรอฮะสองกล่องนะ
0: แถมส่องพ่อป้าได้อยู่พ่อสองกล่อง
1: ส่องกับพ่อป้าไปวัดใดเนาะ
0: วัดนี่แหละวัดดวงนี่แล้วว
1: ัดดวง
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดิ์ครับ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กบครับเบาบ่อยครับ
2: อันนั้นสั่งกาแฟ
0: จ้าจะกองครับแม่กบครับ
2: เอา4กอง
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
2: เอาน้ำมันเขียวนะ
0: แถมน้ำมันเขียวนะแม่เนาะ
2: เออถามเนี่ยนั่นเบาบ่อยอัน
0: ครับ
2: กินกาแฟมันเคลื่อนน้ำหนักลดหลายแท้
0: กินกาแฟน้ำหนักลดมันบริเกี่ยวกับน้ำหนักได้แม่ตัวนี้มันไม่ได้มีผลกับน้ำหนักเลย
2: เขาละท่วงว่าน้ำไปจีดเบิ่งน้ำหนักลดอยู่10กิโลเด้
0: อครับแม่ครับ
2: หักโมกินยัง
0: เออแสดงว่าเฮาเริ่มหุ่นดีขึ้น
2: เออ
0: ครับผมเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้เป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันเขียวเนาะเฮาอ่อนแข็งแรงดีอยู่เนาะบ่มีอาการเมื่อยเนาะ
2: บ่บ่ได้กินนะคะอ่อน
0: จ้าจ้าจ้าต้องกินได้แม่ได้
2: ว่านั่นปีใหม่นะครับของควรมาหายจะกลับแพ
0: ้ครับผมเดี๋ยวลูก
2: พวกกันนี
0: ่ครับ
2: พวกกันโฆษณาเขาหน้าเขามาของควรมาหายพูละกล้องสองกล้อง
0: ครับแม
2: ่หลายคนเลยบักกันพูนมาส่งมันว่ากลับแพ้สักมาระบาดกระดอกมันว่ะ
0: ครับกินกาแฟก่อนครับนี่ละแม่อย่าไปหากินแนวอื่นเด้อ
2: เออ
0: จ้าจ้าอย่ากินไปทั่วได้ครับลูกเป็นห่วงครับโอเคเด้อครับสวัสดีครับแม
2: ่ครับขอบคุณหลาย
0: ๆขอบคุณครับแม่
3: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
4: มันหอมอร่อยเนาะ
5: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
4: กินหอม
5: รสชาติ
4: ล่
5: ะ
4: รสชาติดีหวานมัน
5: อร่อยไหม
4: อร่อยมาก
3: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
6: อยากสุขภาพดีมากินกาแฟก้อนคำด้วยค่ะ
7: สวัสดีครับบ้านสวนไทยก้อนคำครับ
2: โอ้ยอันแม่อยากได้กาแฟจักกล่องนึงกันกล่องจักบาทเนาะ
0: กาแฟ1กล่อง350บาทแม่2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
2: อันถ้าว่าเอากล่องนึงสิมันส่ง
0: กล่องนึงก็ส่งครับส่งพี่เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มครับ
2: เออส่งน่ะแม่เอากล่องนึงเด้อ
0: แม่เอากล่องนึงเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
2: ลองมึงอันใดก่อน
0: ซื้อแจ้งซื้อที่อยู่คุณแม่หน่อยเลยครับส่งคุณแม่ยังครับ
2: แม่ข้านสินงาม
0: แม่ข้านนามสกุลสินงาม
2: สิน
0: สินงาม
2: สินงาม
0: แม่ข้ามสินงาม
2: บ้านเลขที่54
0: หมู่ใดแม
2: ่หมู่ห้า
0: 54หมู่ห้ามีทับพร้อมบ่54ทับ4หมู่ห้าบ่
2: จ
0: ้า54ทับ4หมู่5ตำบล
2: น้องไ
0: ห้น้องไห้อำเภ
2: ออำเภอเมือง
0: จังหวัด
2: อุดร
0: อุดรเนาะแม่เนาะบ้านเอียงคือครับบ้านเฮา
2: บ้านโศกน้ำขาว
0: โศกน้ำขาว54ทับ4เนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับเป็นกาแฟ1กล่อง350บาทเนาะ
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เลยครับ
1: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟ
2: จ้าแม่แม่บานเย็นเน
1: าะจ้า
2: จ่ายแม่เอากาแฟอีกขวดเอา
1: พันลูกจ้า
2: สี่กล่องเนาะแม่เนาะแม่เอาอะไรเป็นของแถม
1: มีอย่างลูก
2: มีชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีผ้าถุงแล้วก็มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับแม่
1: เอาผ้าถุงลูก
2: แถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
2: ได้คุณแม่ประพันธ์ไอ้คุณแม่บานเย็นกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ก
1: ็ดีอยู่ลูกดีอยู
2: ่บ่อธิบายจังไหนที่แม่ดีจังไหนครับคือว่าแต่ก่อนตะกิดแต่ก่อน
1: หอบนะ
2: อ๋อแม่เป็นหอบพืช
1: จ้าหอบพืช
2: หอบพืชนี่ปกติมันจะเหนื่อยนะแม่นะมันจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมแม่
1: จ้า
2: อ๋ออีแม่กินกาแฟก่อนค่ำเราเป็นยังไงแน่บัดที่นี่ความแตกต่าง
1: มันก็คือบ่เหนื่อยปานใดล่ะลูกคือบ่บ่เหนื่อยตะกี้
2: อืมครับ
1: แม่ดีอยู
2: ่โอ้ครับอีแม่ครับ
1: ขอบคุณจ้า
2: คิดขอบคุณครับพี่พลอยอีแม่ครับ
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ามันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: บ่คิดว่าบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: และสูตรอาบน้ำเนี่ยกะก้อนสีทองนันล้าคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาทรงมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
0: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
0: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๋งเบาไทยเงาเงาวะ
0: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
0: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: เบาไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละ
4: มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆ อีกหลายชนิดได้ว่าได้ใส่กับเจ้าของแล้วมันค

0: ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เข้าใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้า

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก็หลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาเด
1: ้อยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว

0: ไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงห์หวานจาก

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทุกท่านกันพร้อมต้อนรับกันเข้ามาค่ะในช่วงของรายการนี่คือหน้าว่าไร่ตินะคะดำเนินรายการโดยดีเจกงนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกเสาหลาหลานเสาหลาของอีพออีแม่ค่ะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้นะคะคือเก่าเหมือนเดิมส่งงานเพลงม้วนๆนะคะฝากตอนกันไปเป็นความสุขนะคะส่งเป็นรอยยิ้มให้กับนะคะทุกท่านที่ติดตามมาหอดมาถึงค่ะทำนาทีคือเก่าจะแม่จ๋าขืนหานคือเก่าหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำรับนาทีจากนะคะเที่ยงฮอตบ่าย2กับด้วยกันสดๆเลยจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน 4:00 นแรงฮอต 6:00 นแรงดังนั้นได้ยินเสียงกันตลอดนะคะทุกวันแน่นอนว่าแต่เปิดมาถึกเวลาเนาะแม่เนาะนะคะอยู่กับลูกสาวแน่นอน0902927444นะคะทักทายกันไปทุกพื้นที่เลยค่ะหลากหลายจังหวัดน้ำกันคลื่นของบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะที่ออกอากาศนะคะณปัจจุบันตอนนี้นะคะทั้งหมด19คลื่นความถี่ด้วยกันจะแม่จ๋าหลายเติบเด้ ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆนะคะเห็นพี่บอยบอกว่าก็ยังคงอยากได้คลื่นนะคะตามจังหวัดอื่นๆอยู่นะคะอย่างเช่นโซนกาฬสินธุ์โมเนียค่ะนะคะคลื่นทั้งกาฬสินธุ์โซนทั้งชุมแพประมาณนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังนะคะกุ้งนั่งฝากตอนไว้แน่กับผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนำเอามาฝากมาตอนคือเก่าเหมือนเดิมเลยค่ะดูแลสุขภาพของตัวเราแล้วก็นะคะคนในครอบครัวคนที่เฮาหักเนาะแม่เนาะ0902927444ฝากนะคะสำหรับกาแฟก่อนค่ำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องค่ะมีทั้งเบิด10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียวนะคะ350บาทซื้อ2กล่องนะคะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่องโปรสุดคุ้มแล้วก็ถือว่าเป็นโปรยอดนิยมกว่าใดนะคะสำหรับกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่ของแถมเลือกได้นะคะเสือผ่าถุงผ่าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะเรานี่สามารถเลือกได้1ชิ้นนะคะหรือว่าจะเอาเป็นคละนะคะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านคละกันก็ได้ได้แม่นะคะว่าถ้าถึงพันหนึ่งได้ของแถมคือเก่าค่ะนะคะสั่งซื้อแบบคละกันได้นะคะยอดถึง 1,000 ได้ของแถมแน่นอนฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะถ้าทูหนวดมองได้ปวดเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยใช้น้ำมันนวดก้อนคำได้เลยมี2สูตรจ้ะแม่จ๋าสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียวนะคะ195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีค่ะเก็บเงินปลายทาง0902927444หรือว่าจะเป็นกระสายเส้นก้อนคำนะคะยากระสายเส้นก้อนคำเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30แคปซูลจะแม่ถ้าซื้อกระปุกเดียวกะราคาอยู่ที่450บาทซื้อ2กระปุกเก่าร้อยแต่ถ้าเกิดซื้อ3กระปุกนะคะได้ส่วนลดน้ำแล้วก็ได้ของแถมพร้อมสำหรับกระสายเส้นก่อนค่ำ3กระปุก 1,200 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกละ3กระปุกละ4 32 400เนาะแม่เนาะโอ้ยกุ้งนั่งสิตกเลขเด้3กระปุก 1,200 บาทของแถมเลือกได้มีเสือผ้าถุงผ่าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือจะเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ยานวดสูตรเย็นกล่องนึงครับ
0: จ๋าน้ำมันนวดสูตรเย็น1ขวดนะคะ
1: ครับ
0: 195นะคะถ้าขวดเดียว
1: 1ครับผม
0: จ้า195ส่งในนามของคุณพ่อทองคำนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณพ่อทองคำคำสุขนะคะนามสกุล
1: ครับผม
0: จ๋าสุดเย็นเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: โอเคจ้ะพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: เอาหมอลำกลอนให้เพิ่นโหลดครับ
0: จ้ะหมอลำกลอนหมอลำกลอนกลอนใดคะ
1: อ
0: ัน
1: ใดก็ได้ครับ
0: เอ
1: าโหลด
0: เอาเป็นหมอลำเนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณในหลายกันแล้วกันค่ะทรงในนามของคุณพ่อทองสุขอดพ่อทองคำคำสุขบ่แม่นพ่อทองสุขสิไปเปลี่ยนชื่อให้อีพ่อพ่อทองคำคำสุขนะคะสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็น1ขวดนะคะ195บาทนะคะสำหรับน้ำมันหนวดถ้าซื้อคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งจะเป็นร้อน1เย็น1ก็ได้หรือจะเป็นร้อน2นะคะหรือเย็น2ก็ได้แบบนี้นะคะเป็นคู่ละ300บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางซื้อขวดเดียวก็ส่งฟรีคือกันค่ะแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่195บาทสำหรับการสั่งซื้อ1ขวดนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง0902927444ค่ะ0902927444นะคะเดี๋ยวรับอีกสักหนึ่งสายสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่
2: โอ้ยม
0: ัน
2: มีมือสุดท้ายเนาะ
0: มือสุดท้ายอุ้ยก็เป็นตาตกใจเธอมือสุดท้าย
2: ได้ตดมือก็บานเดือด
0: แม่เขาบอกเป็นตาตกใจเธอมือสุดท้ายพะนะ
2: จ้าต้องจุดตกตอนคำ
0: จ้าน
2: ี่ขอฟังเพลงนะลูก
0: เอาเพลงอย่างค่ะ
2: สวยขยี้ใจนะลูก
0: สวยขยี้ใจเนาะ
2: จ้า
0: แม
2: ่สายค่ะ
0: โอเค
2: สายเด้อ
0: ค่ะได้ค่ะแม่
2: เด็ดหนาไหม
0: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณแม่ตะไคร้หอมสวยขยี้ใจนะคะวันสุดท้ายพนักมาบอกเป็นตะกุงนั่งตกใจเด้อไม่สุดท้ายนะแม่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นรายการสดก็วันจันทร์หน้าก็มาเจอกันคือเก่าเด้วันสุดท้ายขอบคุณมากๆนะคะ0902927444นะคะ0902927444นะคะฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำพร้อมนะคะน้ำมันเขียวก้อนคำจะเป็นแบบน้ำจะแม่เป็นชนิดน้ำนะคะใส่ท่านะคะจุดใดที่เรียกเดี๋ยวว่ามีแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือว่าปวดเส้นเอ็นตึงอีแม่กระท่าใดคือกันวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมสูดดมแล้วสดชื่นขึ้นนะคะสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวด195บาทนะคะถ้าซื้อ2ขวด300บาทส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางราคาเดียวกันกับน้ำมันนวดดังนั้นอีแม่จ๋าคละไดเดอร์ค่ะคละได้กับน้ำมันนวดเลยเพราะว่าราคาเดียวกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: จ๋า
3: ขอฟังเพลงเนี่ย
0: เอาเพลงอย่างคะ
3: เพลงไปสุพรรณครับ
0: ไปสุพรรณ
3: สายัน
0: ของคุณสายัน
3: ครับ
0: จ๋าไอพรโทษจากสายคะ
3: มิตรใหม่วัฒนาครับ
0: อ๋อคุณบ่มิตรใหม่พัฒนา
3: วัฒนา
0: วัดอวัฒนา
3: ครับครับวัฒนา
0: อวัฒนานคร
3: ครับผม
4: ไม่ได้บอกได้น้ำมันเนี่ย
0: คงนั่งหลับไปใส่บัตรพัฒนาพะนะโอ้ย
3: มาไปทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: จ้าได้จ้าพ่อ
3: ที่แฟนเพลงของกุ้งนั่งทุกคนละ
0: ค่ะได้ค่ะ
3: ไปกับเสียงกุ้งนั่งกันละ
0: จ้าค่ะพ่อขอบคุณนี่พ่อหลายๆค่ะ
3: ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: ครับ
0: บายขอบคุณอีพ่อนะคะพ่อมิตรใหม่วัฒนานะคะทั้งจังหวัดสระแก้วเนาะพ่อเนาะไปสุพรรณเพลงนี้นะคะของคุณสายันสัญญาฝากไปถึงพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่คงนางจัดส่งให้นะคะฟ้าก็ร่วมไปถึงสำหรับสบู่ก้อนคำด้วยนะคะสบู่ก้อนคำเป็นสูตรมีทั้งสูตรอาบน้ำและก็สูตรล้างหนาจ้ะแม่นะคะผู้ใดที่มีอาการคันไข้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานลงทงลงทาแล้วนะคะทั้งเหงื่อทั้งไข้เนาะแม่เนาะนะคะทั้งคันทั้งไข้ทั้งปัญหาเรื่องของกลิ่นโตนะคะช่วยได้ต้องสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำระงับกลิ่นโตได้ดีนะคะจะได้รู้สึกสดชื่นยางกายผู้ใดเขาก็สิหอมนะคะก ก้อนละ75บาทสำหรับสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำแต่ถ้าเป็นสูตรลังนานะคะก้อนละ85บาทนะคะเอาไปถูนาค่ะจะได้ใบหน้าของเราจะได้เกลียงเกลาขึ้นนะคะขาวกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินะคะเนียนนุ่มขึ้นแบบเป็นธรรมชาติถ้าสบู่นะคะถ้าสบู่สั่งเฉพาะสบู่อย่างเดียวถ้าไม่ถึง1โหลนะคะจะมีค่าส่งอยู่ที่50บาทแต่ถ้าเกิดนะคะสั่งไม่ถึง1โหลไม่อยากเสียค่าส่งอีแม่จ๋าสั่งรวมกับสินค้าตัวอื่นๆจากปานก่อนค่ำเด้อค่ะอันนั้นจะไม่ได้มีค่าส่งสวัสดีค่ะ
4: ขอสั่งกาแฟแน่
0: จ๋ากาแฟเอาจากกล้องดีค่ะพ่อ
4: เอากล้องนึงฮะเราจะลองเหมือนกัน
0: ค่ะได้ค่ะกาแฟ1กล่อง350นะคะจ้ากุ้งน้ำขอซื้อทียูในการจัดทรงนะคะ
4: มะลิตะนนนะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
4: มะลิ
0: ตะนน
4: ตะนน
0: ตะนนน
4: ี่56หมู่9
0: ตะนนนี่เป็นนาม
4: นะน
0: นามสกุลนะคะ
4: ตะนนนะ
0: โอเคค่ะคุณมะลินามสกุลตะนน
4: ค่ะ56หมู่19
0: 56หมู่ที่19ค่ะ
4: บ้านใหม่ชัยมงคล
0: บ้านใหม่ชัยมงคล
4: ตำบลหนองโก
0: ตำบลหนองโกค่ะ
4: อำเภอกระนวล
0: กระนวลขอนแก่นนะคะ
4: จะกี่วันได้มีประมาณกี่วันนะ
0: จ๋าขอนแก่นจัดส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นถึงค่ะ
4: เบอร์โทรบ่นี่นะ
0: ครับพอดีว่ามันบ่ได้ขึ้นเบอร์โทรมั้ยค่ะมันเป็นข้อความขึ้นว่าแจ้งเตือนจากโทรแต่บ่ได้โชว์เบอร
4: ์โทรบอกก็ได้ก็บอกไว้ก็ได้
0: ค่ะแจ้งเลยค่ะ064ค่ะ
4: 298
0: 298ค่ะ
4: 3655
0: 3655ค่ะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งออกให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะอุ้ยเกือบนะเนี่ยเกือบกุ้งนั่งบ่รับสายนี่เพราะยังเพราะว่าไม่ได้ขึ้นโชว์เบอร์เลยค่ะแต่กลายเป็นข้อความนะคะเข้ามาบอกว่าอะไรนะแจ้งเตือนจาก Trueนึกว่ามิดเด้ตอนแรกนะคะนึกว่ามิดกันยี่ยักยี่ย่อนอยู่เด้ว่าเอาดีบ่เนาะรับดีบ่เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณมะลิตะนนอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะสั่งเป็นกาแฟก้อนคำ1กล่อง350นะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางขอนแก่นมือเดียวหอดนะคะส่งออกวันนี้พรุ่งนี้ถึงส่งงานเพลงนี้นะคะฝากไปสำหรับนะคะทั้งตามคำขอคุณพ่อทองคำคำสุขน้ำกะแล้วกันเอาล่ำลองเนาะพอเนาะนะคะเพลงนี้ค่ะนี่คือผิดหวัง

พายับมีขลาย้อนแหวนแลนคล้องอยู่ทางคุณล้อมมอสุนใบควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งจังปางเมฆมันบางทั้งไฟไต้หนี

ไอเขาเพิ่งได้เวียดน้ำไหลเขามาหุ่นอยู่ตามศูนย์นับบ่อควายฝนบ่ห้อยหยาดจากฟ้าดินแห้งเป้าละแห้งเหมือนดังผมกันแกงแก่แพงเช้ามนุษย์สุด

แล้วนอนตุนความกว่าเรามันตาเปื่อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นฝ้ามันลวงสีเฮ็ดๆคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผตัวกันที่ตำใส่

และฝนยังมีมือพวงห้ำเพลินแผ่นไตเธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดินหกถึงโตกายมานานมานานบ่าววิชัยยังจำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ค่อยวันนองสีเตาเมื่อได้อกว่าราวน้ำตาเปื้อนใส่หมอนขั้นมือได้กูซ่อนเขาเปิดนายเมียนหมาง

ใจบ่ปล่อยวางพี่ขอเป็นน้ำหลังบ่ให้มนมองสีล่างลาขี้แนวมองให้ความงามคือเขากินขนมนางลืมเขากินของเมาลืมน้ำทาได้เป็นหน้าให้องค์อย่าลืมกาเขาอีพ้นหอยแกงดุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาหังเว้นป้าก่อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไอ้เว้าได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่กวนเกี้ยวกวนประชันอ้ายหัวทองในสมองเมื่อแต่ด่านเรียนใดก็บ่จำเสียงลำจางบ่ตัวสาวลำทั้งย้อนใจอ้ายแพ้จำคำเดียวเป็นผู้แพ้ง่วยน้อย

0: ุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: จ้าแม่ใหญ่เด้อพี่
2: จ้าจ้าแม่
1: อันแม่สิสั่งน้ำมันหนวด3ขวด
2: น้ำมันหนวด3ขวดสูตรร้อนทั้งหมดเลยเนาะแม่เนาะ
1: แล้วก็กระใสเส้น3ขวด
2: จ้านวดร้อน3
1: กาแฟ2
2: กระใสเส้นก็3นะจ้าแม่
1: จ้าแล้วก็กาแฟ2
2: กาแฟ2กล่องเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกสาวคํานวณให้นะคะน้ํามันนวดสูตรร้อนทั้ง3เป็น450กระใสเส้น3กระปุก1,200กาแฟ2กล่อง600จ้ายอดร่วมของแม่จะเป็น1,600-2,000 2,250จ้ะแม่2,250ค่ะ
1: เออแล้วก็เอาของแถมเป็นกาแฟก็ได้ลูก
2: จ้ะเป็นกาแฟ1กล่องนะจ้ะแม
1: ่จ
2: ้
1: ะ
2: จ้ะได้จ้ะแม่จ๋าโดยส่งออกวันนี้ประมาณพรุ่งนี้มารืนถึงนะคะ
1: จ้ะ
2: จ้ะอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: บ่แม่เพิ่นฟังวิทยุอยู่โฟเป็นยังดอก
2: ขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
1: จ
2: ้าๆสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม่ลำไยทัศสบุตรนะคะอีแม่อยู่ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสร้างเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนเฉพาะร้อนเลย3ขวดนะคะแล้วก็กระใสเส้นก่อนค่ำอีก3กระปุกแล้วก็กาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องค่ะยอดร่วมของแม่ก็ตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ 2,250 บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ของแถมเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณทองคำคำสุขนะคะอยู่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นขวดหนึ่ง195ขอบคุณคุณมาลิตะโนนอยู่อำเภอกระนวนขอนแก่นสั่งกาแฟก้อนคำ1กล่อง350ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: จ้าคุณพ่อไพบูลย์
4: ครับผม
3: จ้าเจ้าพ
4: ่
3: อ
4: ไอ้ก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแค่หน่อยนะ
3: โอ้ได้เลยค่ะพ่อยินดี
4: ก็ซื้อกาแฟเอาสั่งกาแฟมาแล้วงวดนั้นมันก็ได้เห็นเขานอนติดเตียงอยู่หั่นน่ะเขานอนติดเตียงมา 4-5 ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: 195ก็แล้วไปเขากิน2ห่อ2ช่องอืมเขาเลยว่าตัวเบาตนเบาตัวดีท่านเขาว่าสั่งใสท่าน
3: สั่งใสวัตถิพอที่สั่งให้เพลินหรือว่าแบบใดคะ
4: ตัวว่าที่สั่งเลยว่าเพลินเลยสั่งดอกเยอะนี่ไปถามเขาอีกก่อนเขาจะเอาน้ำพ่อบ
3: ่โอ้พอแบ่ง
4: ที่ได้สั่งอยู
3: ่ที่พอแบ่งไปให้เพลินสองซองกินล่องเบิ้งมันบ่ค่ะพ่อ
4: แบ่งให้กินล่องเบิ้งสองซองเลยว่าเบาตนยางกับสีนั่นแม่จักน้อยท่าน
3: ปกติเพลินลุกยางแน่บ่ค่ะพ่อ
4: บ่นอนติดเตียงเลยติดแค่ตลอด
3: ติดแค่ตลอดแล้วกินสองซองนี้แล้วก็เริ่มเหมือนเบาตนอยากลุกบ่ค่ะหรือจังใด
4: เออลุกขึ้นได้นั่งได้อยู
3: ่ปาดโทเอ้า
4: พี่ก็เลยแนะนำให้ว่าทำกาแฟสองซองกับกระใสเส้นมากินบวกกันเบิ้งนะ
3: อ๋อปาด
4: แค่ก็เลยแกก็เลยว่าสิสั่งให้พ่อสั่งให้ดอกว่า
3: จ้าได้ๆค่ะพ่ออ่
4: าได้พ่อจะโทรสั่งหรอก
3: จ้าจ้าพ่อขอบคุณที่พ่อหลายๆที่แชร์ประสบการณ์นะคะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อไพบูลย์อีพ่ออยากฟังเพลงบ่มื้อนี้
4: อยากฟังอยู่
3: จ้าเพลงใดคะ
4: เอาปล่อยมื้ออ้ายสาเด้อ
3: ปล่อยมื้ออ้ายสา
4: ครับ
3: จ้าเป็นเพลงเล่าเด้อเนาะพ่อเนาะแม่นบ่ค่ะ
4: ครับเดี๋ยวผมจะโทรไปสั่งดอกกับผมถามเขากัน
3: จ้ะได้จ้ะพอขอบคุณที่พอหลายๆค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็กินยังดีอยู่นะเนี่ย
3: ต้องล่องเองนะพอเนาะ
4: ครับแข็งทำงานเลยสบายอยู่เก็บก็สั่งแบบเต็มที่อยู
3: ่โอ้ดีๆจ้ะพอดีใจกินเรารู้สึกว่าดีขึ้นกันภูมิใจกับสินค้าขอบคุณมากๆค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณพ่อไพบูลย์อุปมาณะด้วยนะคะโอมาแชร์ประสบการณ์น่าจะเป็นเพื่อนบ้านพ่อเนาะนะคะก็ จะบอกว่าจังใดดีนะคะจะบอกว่ายังไงดีอยากบอกว่าอยากให้ลองจริงๆค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอันยังกับบ่สู่เฮาลองเองนะคะเราต้องลองเองแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะพ่อเนาะนะคะผู้ใดที่กำลังคิดตัดสินใจอยู่รีบตัดสินใจเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะ
5: กงนั่ง
3: จ้ากงนั่งค่ะจ้าคุณพ่อโทรจากที่ไหนคะ
5: ปอดป่วย
3: ค่ะจ้าอุ้ยเสียงมาคอยแต่อีพ่อจ้ามาเสียงยุลึกแท้กงนั่งบ่คอยได้ยินไหมคะมันเบามากเลยจ้าฮัลโหลฮัลโหลค่ะพ่อฮัลโหล
5: ปากหัวใจคว่ำบาตรครับ
3: อะไรนะคะพ่อเอาอีกสักรอบสิ
5: บัวใหญ่คว่ำบาต
3: รอ๋ออำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชอุ้ยสายแหลกสายแหลกจากโคราชนั่นนี่ที่โทรหากุ้งนางเพิ่งได้ยินเสียงพี่น้องทั้งโคราชจ้าพ่อจ้า
5: สายตาปุ๊กเท่าไหร่
3: จ้าบำรุงสายตากระปุกหนึ่ง650 บาทค่ะพ่อ650จัดส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางจ้ะสินค้าไปหอดอีพอพอจังจ่ายเงินกับคนที่ไปส่งค่ะ
5: ครับ2ปุกเท่าไหร่
3: จ้ะถ้า2กระปุก 1,300 ได้ของแถมจ้ะพ่อแต่ถ้าเกิดพ่อบ่อยากได้ของแถมก็สิลดให้เหลือ 1,200 ค่ะจ
5: ้
3: าของแถมถ้าวิทยุมันจะต้องเป็นยอด 2,000 แม่จ้าพ่อจังสิได้ของแถมเป็นวิทยุแต่ถ้าเกิดว่ายอดบ่ถึง 2,000 ของแถมก็มีหลายอย่างพอล่องเลือกเบิ่งเนาะพ่อเนาะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะพ่อเลือกได้ชิ้นนึงค่ะ
5: ครับครับ
3: จ้าอีพ่อเลือกเป็นตัวใดคะหรือพ่ออยากล่องจากกระปุกนึงก้อนหรือแบบใดดีคะ
5: คร
3: ับ ค่ะจ้าพ่ออีพ่อเอาเป็นจักรปุกดีคะ
5: เรื่องบัตรสมาร์ทครับขึ้นบัตรก็ไหล
3: โอ้สอบถามเบื้องก่อนนะพ่อเนาะอีพ่อเป็นหยังค่ะบ่สบายเป็นหยังคุณพ่อเป็นอะไรคะไม่สบาย
5: เป็นเลือดสมองตีบหลายปี
3: ติดเตียงหลายปีแล้วเราแบบยกแขนยกขาได้บ้างบ่ค่ะหรือบ่ได้เลย
5: บ
3: ่ได้เลยอ๋อจ้าเดี๋ยวถ้างั้นคุณพ่อลองฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะพ่อเนาะจ้าส่งกำลังใจให้นะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อจากที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชนะคะนครราชสีมานั่นเองนะคะน่าจะฟังจากคลื่นแก้งสนามนางแก้งสนามนางเดี๋ยวคงนั่งปียุใส่ละปีคลื่นความถี่เท่าไหร่นะแก้งสนามนางโคราช 100.50 อีพอฟังคลื่นนี่นะคะ 100.50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
6: สวัสดีจ้า
3: จ้ากุ้งนั่งรับสายบานก่อนค่ำค่ะ
6: อันนู้สิสื่ออันกาแฟให้ยายจ้า
3: จ้า
6: ได้เป็นสูตรพี่เอียงแน่จ้า
3: เอาเฉพาะกาแฟมันบ่ค่ะ
6: เดี๋ยวหนูขอถามยายแป๊บนึงได้
3: จ้าได้จ้าโทรศัพท์กุ้งนั่งมันคืออึดๆทะละแม่มันเป็นแนวใดทำไมมันอึดๆจังเลยนี่จมให้โทรศัพท์จกหน่อยช่วงรอน้องสาวหลานกำลังไปถามคุณย่าอยู่นะคะว่าจะเอาโปรแบบไหน
6: เอากาแฟ2กล่องแล้วก็ยาหนวด
3: จ้ะ
6: แล้วก็ยากระสายเซนจ้ะ
3: จ้ะกาแฟ2กล่องน้ำมันหนวดเอาจะขวดดีคะต้องแลนไปถามคุณย่ามาเอาไปแล้วบ่เนี่ย3352ต ังหมดหรือเปล่าเนาะคนสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กุ้งนางโทรกลับเนาะนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งนางโทรกลับให้นะคะแล้วก็เบอร์ลงท้าย600กุ้งนางรับสายบ่ทัน2เทื่อเลยค่ะติดสายซ้อนนะคะเบอร์ลงท้าย600นะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะ0902927444เป็นแรงใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะผู้ใดที่สุขภาพบ่ดีหลายท่านนะคะอย่างสายคุณพ่อที่โคราชก็ติดเตียงวางสันป่วยติดเตียงโรคที่ต้องระวังนะคะสำหรับการที่จะเป็นสโตรก

ว่าตัวเองเป็นความดันนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเฮาบ่ได้กินยาความดันมันก็จะทำให้เกิดสโตรกได้อันตรายนะคะถึงชีวิตเลยถ้าไม่ถึงชีวิตก็จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้นะคะดังนั้นความดันนี่สำคัญจ้ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าพยายามนะคะควบคุมความดันให้ได้นะคะยาที่คุณหมอสั่งให้กินเด้อแม่เด้อความดันอีพ่อจ๋านะคะเราต้องกินตามคุณหมอสั่งนะคะส่วนสมุนไพรต่างๆที่เราจะเอาไปกินควบคู่อันนั้นก็นะคะสามารถกินได้แต่ว่ายาความดันยาหยุดเองเด้อแม่เด้ออีพ่อบางคนบ่สิว่าความดันเจ้าของอุ๊ยดีแล้วเศร้าเองเลยอันนั้นไม่ได้เลยนะคะจะต้องเป็นหมอสั่งเท่านั้น

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจติดต่อค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำค่ะดูแลสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะกาแฟก้อนค่ำน้ำมันนวดก้อนค่ำยากระสายเส้นก้อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนค่ำและสบู่ก้อนค่ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮ
1: ั
2: ลโหลค่ะ
1: จ๋ากุ้งน้ำรับสายค่ะแม
2: ่จ๋าสั่งกาแฟ
1: จ๋ากาแฟแม่เอาจากกล้องดีค่ะ
2: หรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย
1: จ่า
2: สั่งกาแฟ
1: จ่าอีเมลเอากาแฟจากกล่องดีคะ
2: สามโอ้ยกาแฟซีกล่องหมอพันหนึ่ง
1: แมนจะแม่กาแฟซีกล่องหนึ่งพันบาทค่ะยังเดียวจ่าของแถมรับเป็นอย่างดีคะ
2: นวดนวดแบบหอนเน
1: า
2: ะวะ
1: จ่าเอาไปนวดสูตรหอนเนาะแม่เนาะจ้าคุณแม่เคยสั่งหรือเปล่าคะ
2: เคยจ้
1: าเคยเบอร์เท่านี้เบอร์เก้าอีแม่เลยมันบอกค่ะแม่
2: จ้
1: าจ้าเดี๋ยวลูกสาวกดเบิ้งตามเบอร์สักครู่นะคะ
2: จ้า
1: จ้า087
2: 654 1259
1: 654 1259นะแม่เนาะ
3: จ้าแม่
2: จ้
3: าซีกล่อง1พันบาท
1: จ้าคุณแม่พระยอมทองพูนนะคะ
2: แม่แม่
1: จ้าจ้าแม่เจอแล้วค่ะอยู่ที่ศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวส่งออกมานี่ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะจ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่คุณแม่พระยอมนะคะคุณแม่พระยอมเดี๋ยวคงนั่งทรงออเดอร์อีแม่นะคะคุณแม่พระยอมทองพูนค่ะอยู่ที่ตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะรอบนี้อีแม่สั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำซีกลองค่ะ 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอนส่งงานเพลงนี้นะคะไปสุพรรณแฟนรายการจากมิตรใหม่วัฒนาค่ะแนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวพักเบรกแป๊บเดียวหลังจากจบผลงานเพลงนี้นะคะแต่ว่าช่วงพักเบรกว่าได้ไปใส่รอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่อยากสั่งซื้อสินค้าโทรได้ตลอดค่ะ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ะตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มูเปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444แล้วกดน้ำห้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุง
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: bakla เอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โสดให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิงล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอกอนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะและก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพ่ออีแม่กันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ่อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

เอิญหาลูกจนปากเป้าเงียบสงัดอิงติ่งกันวินลมแต่เท้าลูกในตอนนั้นบ่ฮู้จักกะจีโคงหลายหอมแต่เที่ยวหาแล้ววนไปวนมากันบ้านเดียวทั้งหลายข้างเอาหมดความหวังเสียกวนงูมากับดาวที่ขึ้นคู่เหลืองลาวองค์ประเวทพี่อีกข้าง

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32อีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยทางสุนไพรก่อนค่ำครับ
3: จ้าแม่นุ่มบอยบ่จ้าน
2: ุ่มบอยครับ
3: จ้าแม่เดียนว่าสิโทรบอกว่าของได้รับแล้วเด้อจ้า
2: โอ้ได้แล้วเนาะแม่เนา
3: จ้าหลับหลับหมู่บ้าน
2: อ๋อครับแม่ขอบคุณหลายๆที่โทรมาแจ้งนี่แม่อยากฟังเพลง
3: จ้าจ้าโทรบอกขอเพลงนะจ้าเพลงยังก็ได้ขอน้ำมูกคนนั่นล่ะแม่บริจาคเพลง
2: ได้ครับแม่ครับลูกไส้เปิดไฮเดอร์
3: จ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม
3: ่จ้าจ้า
4: ครับ
3: หนุ่มหน่อยนะเพราะว่าหนุ่มสาวมีกาแฟมาสามกองกับยาสามนี
2: ่กาแฟสามกองมันเก่าร้อยสี่กองพันหนึ่งครับ
3: เป็นเอายาตาอันหนึ่งลูก
2: กาแฟสามกองมันเก่าร้อยครับไอสี่กองมันค่อยพันบาทครับแม่
3: บอกเอาสี่กองก็ได
2: ้ครับผม
3: เนี่ยยาตาเพิ่นได้บา
2: ทยาตานึงก็เป็น 1,650 บาทครับ
3: 1,650 จ้ะจ้ะจ้ะ
2: แม่เอายังแถม
3: ไม่ไงเอายังแถม
5: เอาอันนั้นยันหนวดบอก
3: เอายันหนวดไม่ต้องค่ะ
2: หนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
3: เอาร้อนบอกสูตรร้อน
2: ได้ครับขอซื้อที่ยูลูกค้าได้ครับทรงคุณอย่างครับ
3: ไม่แดงหวังผลจ้ะ
2: แม่แดงหวังผล
3: จ้ะ
2: เรือนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่26หมู่3บ้านหนองแข่น
2: ตำบล
3: ดงมะยาง
2: อำเภอ
3: เรืออำนาจ
2: จังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
3: จ้ะ
2: โอเคครับ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
6: อันได้รับเหรอเด้อรับ
2: วันได้แล้วเนาะแม่เนาะ
6: จ้าจ
2: ้
6: าได้แล้ว
2: ขอบคุณอีแม่ที่โทรมาบอกเด้อ
6: จ้าจ้า
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแมนครับแมนครับ
7: วันนี้เนี่ยถึงแล้วเด้อยาสั่งอีกแน่สองขวดเอายางร้อน
2: สั่งไหมบ่ครับ
7: สั่งไหมมื้อนี้อันของสิสั่งมื้อนั้นแล้วแล้วได้แล้วอันสองเทื่อนก็ได้แล้วแล้วเทื่อที่สองก็ได้แล้วนะ
2: เอาบ่นี่สั่งหนวด
7: เขาไปโฆษณาที่เขาไปโฆษณาแล้วยายบอกว่าปวดแขนเขาสั่งให้สั่งให้อีนา
2: ครับผมเอาตลอดเนาะครับเนาะรอบนี้เนาะ2กระปุกเนาะ
7: จ้า2กระปุกแม่น่ะก็สั่งหลายแต่พ่อให้แถมให้แม่แน่จะขวด
2: บ่โอ้ยมันบ่ได้แถมเลยอีแม่เอ้ยแต่เขาเจ้าซื้อเป็นโลก็บ่ได้แถมครับมันหนวดกําไรมันหน่อยหลาย
7: ไปดีซื้อมาแต่เป็นร้อยเป็นพันน่ะก็บ่แถมให้แม่จะคืออาหิ
2: จ้ามันบ่ได้มีการซักมันบ่ได้มีการสะสมแม่ถ้าซื้อเป็นรอบละพันอย่างนี้มันก็มีของแถมอยู่ครับ
7: จ้าแม่บ่มีเงินที่จะซังให้มูได้นี
2: ่จ้าอีแม่มันบ่ได้แถมเด้อเพราะว่าลูกก็ลดราคาเรื่องส่งให้พี่อีแม
7: ่โอ้ยมีจะปลูกให้ซังยังสิได้ซังยังสิมีผู้ซื้ออยู่ได้นี
2: ่ครับผม
7: ขอบคุณมันได้ 3-4 คนเห็นบ่
2: ครับขอบคุณอีเมลหลายๆครับ
7: นี่เพราะว่าเขาล่ำบนน่ะมันเขาปวดแขนปวดขาแม่ก็ว่ามันดีเขาก็อยากซื
2: ้อครับครับครับแม่ขอบคุณครับแม่
7: เออเมื่อใดสิมาอีกอย่างนะ
2: ก็ส่งออกมืออื่นครับมื้อนี้บ่ทันรอบมันทำแล้วส่งออกมืออื่นก็สิฮอดแม่มื้อนี้เด้อ
7: เออแม่ก็ฮักมาตะบอนล่ำเขาหั่นแหละจังคำนี่นะ
2: ครับ
7: มื้อใดก็ย่าดอกคะแนนมันเจ้าบอกแล้วก็เขาส่งมาให้แม่ลูก
2: ได้ครับแม่ครับเป็นนวดร้อน2กระปุกเนาะ300เนาะ
7: เอายางห่อนเด้อ
2: ครับยางร้อนครับ
7: เออขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแม่ครับ
7: ขอให้ได้ขายดีๆนะคุณ
2: สาธุ
7: แล้วถ้าโฆษณาน่ะโอ้ไอ้บอยไอ้บอยใครก็เรียกหา
2: ครับผม
7: จังเลยแม่ฟังทุกคืนนะนี
2: ่ครับแม่ขอบพระคุณแม่มากครับ
7: จ้า
2: ครับ
7: ฟังทุกคืนเลย
8: ดีปรี
2: ครับ
8: ดำถึงจะไทยก็จะไทยไปแล้ว
3: จ้าอันแม่สร้างกาแฟเนี่ย
2: ครับแม่เอาจะกองครับ
3: เอาอันซีกองนั่นล่ะแม่บ้านเอาผ้าขนหนูเด้อ
2: มีเป็นผ้าขนหนูนะแม่เนาะของแถมเน
3: า
2: ะจ้าได้ครับแล้วลูกไส้จัดทรงให้ได้ครับแม่ตุ๋ยเด้อที่อยู่เดิมเนาะ
3: จ้าจ้า
2: ลาจ้าแม่สวัสดีครับพี่แม่อยากฟังเพลงขอได้เด้อ
3: จ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่
3: จ้าจ้าจ้า
6: จ้าแม่สั่ง
2: ครับแม
6: ่
2: ครับแม
6: ่แม่สั่งกาแฟจ้าแม่สั่งกาแฟสี่กอง
2: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทแม่เอายังแถมครับ
6: แม่เอาผ้าขนหนูเด้อแต่ว่าบ่สีฟ้าสีอื่น
2: สีเขียวสีน้ำตาลสีชมพู
6: จ้าจ้าจ้า
2: เอาสีไหนแม
6: ่เออเอาสีน้ำตาลสีขี้ก็ได
2: ้ครับผม
6: จ้า
2: ได้ครับแม่แม่เตรียมครับที่อยู่เดิมแล้วแม่เนาะ
4: จ้ะ
2: บายครับแม่เดี๋ยวลูกจะช่วงให้ครับ
4: จ้ะจ้ะ
2: ครับสวัสดีครับครับ
9: นุ่มบอยแม่ได้รับยาเราที่ลูกแม่รับตะมวัน
2: โอ้ครับแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆเด้อ
9: จ้ะแม่ยูทำถุงพี่ดา
2: ครับแม่ทันครับ
9: จ้าจ้าจ้าจ้า
2: แ
9: ม่สร้างมารุ่นสร้างมารุ่นมาเนี่ยความรู้ไทยนุ่มบ่อยอยู่เด
2: ้
9: อ
2: ได้ครับแม่ครับ
10: ดีครับแม่ทองพูนครับ
9: ก็ยังบอกมวน
11: จ้าแม่สร้างกาแฟแน่ลูก
2: ได้ครับแม่เอาจะกล้องครับ
11: กาแฟสี่กล่อง
2: กาแฟสี่กล่อง
11: แถมผักขนหนูด้วยจ้า
2: แถมผักขนหนูนะแม่เน
11: า
2: ะ
11: ผักขนหนูสีเขียวมีบ่อ
2: สีเขียวมีครับแม
11: ่จ้าเอาสีเขียวลูก
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม่
11: จ้าจ้า
2: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
11: จ้า
2: ครับขอบคุณครับ
11: จ้า
12: สวัสดีครับแม่ทองสวงครับ
13: อันสร้างยาเนี่ย
2: ครับแม่เอาอย่างเนี้ยครับ
13: กระสายเส้น3กล่อง
2: กระสายเส้น3ครับแม่ย่างเดียวป่ะครับ
13: แถมมันนั่นแล้วยาเขียวแม่ๆอยากเอามาลงบ่ลองเบิ่ง
2: ได้ครับแถมน้ํามันเขียวเนาะแม่เนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
13: สร้างเพลงไง
2: มาเพลงอย่างแม
13: ่ลบเดียนสายยันไง
2: หึ
13: ลบเดียนสายยันไง
2: ลบเดือนของสายยันเนาะ
13: ใช
2: ่ครับได้ครับแม่ครับขอบคุณครับแม่
13: น่าบุญเด้อบ้านเสา
2: หึ
13: บ้านเสาบุญพระเวท
2: โหบุญพระเวทได้หมอลำอย่างงั้นแม่
13: เป็นหมอลำสิ่งที่ไหนพวกมันไปหาจัง
2: โอ้ยกันอากาศห้อนๆยังสิทอล่าแล้วแม่
13: แม่ยังห้อนให
2: ้ห้อนให้ห้อนขาดขนาดยังบ่ทันหอดเดือนหาได้นี
13: ่
2: ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
13: จ
2: ้าจ้าครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
14: จ้าสั่งนะคะ
2: เอาอย่างนี้ครับแม่
14: เอาอันกาแฟแล้วจ้า
2: เอาจะกล้องครับ
14: เอาสี่กล้องจ้าก
2: าแฟ4กล่อง 1,000 บาท
14: จ้ะ
2: เอาอย่างแถมครับ
14: เอาอยานวดน้ำมันนวดเด้อค่ะเด้อสูตรเย็นจ้ะ
2: นวดเย็นเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม
14: ่บ้านแม่บัวลีพมชัยค่ะ
2: แม่บัวลีพมชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
14: บ้านเลขที่6หมู่11ตำบลมิตรภาพอำเภอแจ่มจังหวัดมหาสารคามค
2: ่
14: ะ
2: ได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เน
14: า
2: ะ
14: จ
2: ้ะแม่สวัสดีจ้า
15: จ้า
2: สวัสดีครับแม่บัวทองครับ
15: เออแม่ได้รับของเลยเด้ออ
2: ๋อครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อที่โทรมาแจ้งเด้อ
15: จ้าจ้าแม่ก็ขอบคุณเจ้าหลายๆเด้อลูกเด้อจนทุกคนทุกคนจะเลื่อนหนูเด้อจะเลื่อนหนูเรียนในภาวนาที่การงานของเจ้าเด้อคำเด้อ
2: ขอบคุณครับแม่ครับแม่บัวพันธ์ครับ
16: เออการสร้างกาแฟนะครับชื่อกล้องคือเก้า
2: ครับของแม่บัวพันธ์ตัวสาคำเนาะ
16: ครับผม
2: ของแถมเอาเป็นอะไรครับ
16: ฮะ
2: ของแถมรับเป็น
16: ยังไงครับยายแองเทอร์เมาอย่าง
17: เอาผัดติดตัว
16: ผัดติดตัวครับคุณว่า
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับที่อยู่เดิมเนาะรีสอร์ทบัวสว่างนี่เนาะ
16: ครับ
2: ครับ
12: ครับบ้านคุณไม่ก่อนครับครับ
18: ช่างช่างน้ำมันนวดครับมันช่างช่างน้ำมันนวดต่างชื่อเขาวันหนึ่งวันวันเขียวกว่าหนึ่ง
2: ขาวหนึ่งเขียวหนึ่งนะครับแม่บันเย็นมันซะนะ
18: เออเอาผ้าทรงไง
2: ครับผมได้ครับน้ำมันเขียว1เย็น1นะครับ
18: จ้ะ
2: ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับแม่ครับ
18: จ้ะ
2: จ้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงรองตองได้อีแม่เด้อแม่บันเย็นมันซะที่อยู่เดิมเนาะ
12: สวัสดีครับแม่ทองดีครับ
19: ครับสั่งกาแฟนะจ้าก
2: าแฟจะกองครับแม่
19: เอา2กองจ้าก
2: าแฟ2กอง600บาทอย่างเดียวป่ะครับ
19: ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้แม่ทองมีประกาศสิทธิ์เนาะ
19: ครับ
2: ครับสุขภาพแข็งแรงครับแม
19: ่ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
10: บ้านสมไทยก้อนคำ
20: จ้าเอ๊ะแม่สั่งกาแฟไหมจ้าก
10: าแฟแม่เอาจะกองครับ
20: อันซีกล้องเท่าไหร่จ้า
10: ซีกล้อง 1,000 บาทครับแม
20: ่กล้องหนึ่งมีจักซองหรือจังไหนจ้าก
10: ล้องหนึ่งมี10ซองจ้ะ
20: โอ้กล้องหนึ่ง10ซอง
10: จ้ากล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่องพันครับแม
20: ่จ้ะเอา4กล่องจ้ะ
10: เอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทมีกล่องแถม1ชิ้นครับแม่เลือกได้มีน้ำมันหนวดมีเสือมีผักทุ่งมีผักขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
20: อ๋อน้ำมันหนวดค่ะ
10: สูตรร้อนหรือเย็นครับ

0: ค่ะค่ะ
1: ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวไอ้มืออื่นให้น้องเขาโทรหาได้ครับผู้โฮแลนด์ส่งเด้อ
0: ค่ะค่ะ
1: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่บุญมีครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: คร
0: ับ
2: แม่เบาบ่อยเบาอยู่บ่จัง
3: เบาบ่อยครับแม
2: ่อ๋อว่าสิตั้งอันนี่นะสมุนไพรอันของเอกาแฟนี่นะจ๊ะ
3: กาแฟก้อนคำแล้วแม่เอากี่กล่องครับ
2: เอา4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่แม่เอายังแถม
2: เอาน้ำมันนวดอันของชูท่อน
3: กาแฟ4แถมนวดร้อนบ่ให้แม่เคยสั่งไป
2: โอ้ยกินเบิดแล้ว2กล่องแล้วเลยสั่งอีกไหม
3: บอกว่าแม่นี่แม่อันเปลี่ยนเบอร์ไหมว่าบอกหรือจังไหนหรือเคยสั่งน้ำกุ้งน
2: ะจ้ะเปลี่ยนเบอร์ค้นๆแล้วโทรศัพท์น่ะนะจ้ะ
3: อ
2: ันให้เอามาส่งปั๊มน้ำมันด้วยจ้ะ
3: ปั๊
2: มน้ำมันไปมูล
3: ปั๊ม
2: น้ำเข้าบ้านกัน
3: น้ำมัน
2: บ้านน้ำมันไซมูล
3: ไซมูล
2: จ้ะตำบลไซมูล
3: บ้านเลขที่เท่าไหร
2: ่18
3: 18หมู่ได้มั้ย
2: หมู่1
3: หมู่1ตำบล
2: ไซมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
3: พอสว่าง
2: จ
3: ้
2: ะ
3: จอ
2: สันจ้ะ
3: คุณแม่ยังครับชื่อครับ
2: คุณแม่ปทินทองคำสวน
3: แม่อะไรนะ
2: แม่ปทินทองคำสวนน้ำสกุล
3: ทองคำสวนนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
3: โอเคเบอร์โทรให้เป็นเบอร์ใหม่นี่เนาะแม่เนาะ
2: จ้ะเบอร์นี่ล่ะ
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม่
2: เก็บเก็บมือเลยกันสิฮอด
3: จัดส่งออกมือนี่ยังเร็วกับสิฮอดที่แม่มืออื่นยังสากบ่เกินมือฮื้อเด้อ
2: จ้ะจ้ะ
3: จ้าจ้ะแม่ขอบคุณหลายๆครับ
4: ขออย่ารับสายตอนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะแม่มนเด้อค่ะอันนี้ค่ะ
3: แม่มนไหนครับแม่มนนามสกุลอะไรเอ่ย
5: กับยาค่ะ
6: กระชายเส้น
5: กระชายเส้น
3: แม่มนเอากระชายเส้นเอากี่กระปุกจ๋า
5: เอากระปุกเดียวค่ะ
6: ลองก่อนหนึ่ง
5: ลองสต๊อก
3: ได้ครับ450นะแม่นะ
5: ค่ะ
3: ครับอย่างเดียวเหรอจ๊ะ
5: จ้า
3: แม่มนนามสกุลอะไรครับ
5: สร้อยมาลัยค่ะ
3: สร้อยมาลัยบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
5: บ้านเลขที่130ค่ะหมู่12ค่ะ
3: 130หมู่12ตำบล
5: นิ้วดอนค่ะ
3: ตำบลนิ้วดอนอำเภอเมืองสกลนครเน
5: า
3: ะ
5: ค่ะก็กอกเก่าด้วยค่ะ
3: ครับผมได้ครับ
5: เอาชื่อจริงเอาชื่อจริงจัง
7: นี่ละนี่ละ
5: เอาอันนี้บอกเอามุ่นหรือบอกคนมาชงเขาสิบจักได
3: ้ชื่อจริงชื่อว่าชงครับชื่อแม่ชื่อจริงชื่อแม่
5: ชื่อจริงอมราค่ะ
3: แม่อมราเดี๋ยวผมจะวงเล็บว่าแม่มนเนาะ
5: จ้า
3: โอเคครับขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกรับสายตอน
5: จ้า
7: สั่งกาแฟนะลูก
3: ได้ครับแม่เอากี่กล่องจ้า
7: 4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเนาะแม่เอาอะไรแถม
7: ผ้าขนหนูสีน้ำเงิน
3: ผ้าขนหนูสีน้ำเงินได้เลยครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ที่อยู่เดิมนะแม่นะ
7: จ้า
3: ได้ครับขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะ
7: จ้า
3: จ้าสวัสดีจ้า
8: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต

0: 1กระปุก650บาท2กระปุกขั้น3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมท่องครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ก่อนครับครับ
2: ไม่เลิกเด้นไม่เลิก
1: ไม่เลิกสัวชัย
2: จ้า
1: จ้าพี่เมียว่าจังได
2: แม
1: ่ยังมื้อนี
2: ้แม่สิเอายาใส่เส้น2กล่อง
1: ใส่เส้น2ครับ
2: กับอันกับแฟกล่องนึง
1: กาแฟกล่องนึงกาแฟ1
2: จ้า
1: ก็ใส่เส้น2มันเป็น 1,250 ครับพี่เมีย
2: จ้าจ้า
1: อีเมลอะไรแล้วอีเมลยังแถม
2: เอานวดตัว
1: นวดร้อนหรือเย็น
2: เอาร้อนเอาร้อน
1: เอานวดร้อนเนาะรอบนี้เนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับอีเมลที่อยู่เดิมนะจ๊ะ
2: เปลี่ยนกันก็เปลี่ยนกัน
1: เปลี่ยนกันเนาะเราบางคนเอาเย็นแล้วเรามีเอาร้อนเนาะเมลเนาะจ้าจ้าจ้าโอเคครับเมลเลิศครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด
2: ้
1: อ
2: ได้วันละเงิน
1: ยังว่าแม่ลูกส่งออกมื้อนี้ล่ะคันเขาเฮ็ดงานเร็วมื้ออื่นก็ถึงเลยคันซ่ากะเลดไปอีกมื้อนึงนะแม่เด้อ
2: จะเก้าก็ได้มื้อนึงหั่นล่ะวะ
1: เนาะเอาได้จังได๋ลูกสิเฝ้าจัดส่งออกให้มื้อนี้เด้อแม่เด้ออ
2: ันแม่สิบอกแม่บ่มีโทรศัพท์ล่ะได้รับทุกงวดอยู่เด้อ
1: ครับว่าตั้งแต่เจ้าของเบอร์นี่บอกเพิ่นรับแล้วก็บอกทางให้ซื้อๆเด้อครับ
2: เด้อ
1: เพื่อเขาเปลี่ยนคน
2: ใหม่ของลูกหั่นล่ะของลูกหั่นล่ะเขาบ่ใครอยู
1: ่บ่อยู่ก็บ่เป็นหยังว่าตั้งแต่รับสายให้เนาะแม่เนาะจ้า
2: จ้าจ้า
1: จ้าขอบคุณครับแม่
3: ดีครับบ้านสุนไพก้อนคำครับ
4: จ้าสร้างยานได้ลูก
3: เอาแน่ๆครับแม
4: ่ยาอยู่กับแม่เออยากระใสเซน
3: กระใสเซนเอาจากกระปุกครับแม่ครับ
4: เป็นกระปุกหมูลูกเพื่อเป็นน้ำ
3: เป็นกระปุกครับแม่ครับ
4: อืมเป็นกระปุกได้ยังกระปุกเท่าไหร
3: ่กระปุกละ450บาทครับแม่มี30เม
4: ็
3: ด
4: เอานั่นแหละเอานั่นแหละเป็นกระปุกนั่นแหละ
3: เอาหนึ่งกระปุกนะแม่เนาะ
4: จ้า
3: ย่างเดียวบ่ครับ
4: จ้าอย่างเดียวโรงสะก
3: อดได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
4: จ้าคุณแม่เลื่อนสวนไผ
3: ่แม่เลื่อนสวนไผ่เนาะแม่เนาะ
4: หนึ่งห้าสองหมู่สิบเอ็ด
3: หนึ่งห้าสอง หมู่11
4: จ้าตำบลโคกภู
3: ตำบลโคกกรุงอำเภอ
4: ภูพาน
3: ภูพานเอาโคกภูนะแม่เนาะตำบลโคกภูนะแม่เนาะ
4: จ้า
3: อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะแม่เนาะ
4: จ้า
3: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
4: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
4: อืมผู้เทศบอก
3: ไม่ได้แถมจ้าแม่สามกระปุกถึงได้แถมจ้า
4: อ๋อจ้าจ้าจ้า
3: จ้าแม่จ้าขอบคุณมากนะครับ
4: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะ
3: ครับ
5: อันนี้กาแฟซีฮอด้วยลูก
3: กาแฟซีกล่อง1,000บาทที่แม่ยังแถมครับแม่สนิทครับ
5: อันเผายาเคี้ยวลูก
3: หนดน้ำมันเขียวนะแม่เน
5: า
3: ะ
5: จ้า
3: ได้ครับได้ครับลูกใต้จัดส่งให้ได้แม่เด้อที่อยู่เดิมเนาะ
5: จ้าจ้า
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
6: ขอบคุณให้ก่อนค่ำครับ
4: โอ้บ้าบ่อยบอกค่ะ
6: บ้าบ่อยครับผม
4: อันช่วงกาแฟแม่แม่ซีกองแม่ขออย่าหนวดกอง
6: หนัดสุดร้อนหรือเย็นครับแม
4: ่ร้อนค่ะอีเมดปวดขา
6: ครับผมแม่แม่เสริมบุญวาสนานี่เนาะ
4: ค่ะ
6: ครับแม่เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับ
4: มือได้ฮอดแล้วลูก
6: ลูกส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดแม่มื้ออื่นทางนั้นเฮ็ดงานเร็วอยู่ยังตากับคนมื้อนี้เด้อ
4: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
6: ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงครับ
4: ค่ะ
6: ครับแม่ฟังเพลงฟังลำบอขอได้เด้อบักลา
4: โอ้ยเปิดรถแม่ฟังซูเมอร์ละแม่ขอเบื่อบักอันนี้บักลาแน่นอนรูปให้ลูกอยากเห็น
6: โอ้ขอรูปน้ำแม่เนาะ
4: จ้า
6: ได้ครับ
4: ท่าน
6: เ
4: นี่ยฮัลโหล
6: ครับผม
4: เอากาแฟให้แม่เน่
6: เอาจะกองครับแม่หลอดครับ
4: คือเก่านั่นล่ะ
6: คือเก่า
4: จ้าสีกอง
6: กาแฟสี
7: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นและโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยช